0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: พื้นที่คืนผิวจราจรแล้วคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและยังอยู่ระหว่างการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บจำนวน32รายหากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่โดยสารรถเมย์สาย206บางนาบางเขนยังไม่สามารถติดต่อได้หรือยังไม่เดินทางกลับถึงบ้านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและประสานงานตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตราชเทวีโดยประสานโดยตรงที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตราชเทวีเบอร์โทรศัพท์063-918-7654และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถและสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จเปิดการจราจรได้ตามปกติส่วนสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุพบว่าบริเวณดังกล่าวใช้ระบบเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลดเครื่องกั้นลงได้เนื่องจากมีรถติดค้างอยู่บนทางตัดซึ่งตามปกติจะไม่อนุญาตให้มีรถหยุดหรือจอดในระยะข้างละ5เมตรจากแนวทางรถไฟในเหตุการณ์ครั้งนี้มีหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: เซอร์เดวิดเบ็คแฮมอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการบันทึกสถิติให้กลายเป็นนักกีฬาจากสหราชอาณาจักรคนแรกที่มีทรัพย์สินแต่ระดับ 1,000 ล้านปอนด์จากการจัดอันดับมหาเศรษฐีประจำปี2026ของสื่อดังจากประเทศอังกฤษโดยรายงานระบุว่าทรัพย์สินรวมของเบคแฮมและวิกตอเรียได้รับการประเมินอยู่ที่จำนวน 1,185 ล้านปอนด์หรือประมาณ 50,095 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันเซอร์เบคแฮมซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมอินเตอร์มายอามี่ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐที่มีมูลค่าทีมอยู่ประมาณ 1,070 ล้านปอนด์หรือราวๆ 46,010 ล้านบาทผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเบเออร์เลเวอร์คูเซนเสมอฮัมบูร์ก 1-1 ไอทัพแฟรงก์เฟิร์ตเสมอสตุตการ์ด 2-2 บาเยิร์นมิวนิกชนะเอฟซีโคโลน 5-1 เวอร์เดอร์เบรเมนแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 0-2 ฝ่ายบวกชนะอาร์บีไลซิก 4-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจ FC ปอร์โตแชมป์ของฤดูกาลนี้ชนะสตาการ่า 1-0 สปอร์ติ้งลิสบอนชนะกิวิเซน 3-0 อิสตูเรียลแพ้เบนฟิก้า 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอล FA ครับอังกฤษรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเชลซี 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าชนะอัลนาเซอร์ 1-0สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
4: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ค่ะ17 พฤษภาคม 2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะคุณผู้ฟังอยู่กันในช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้แหมเราสองคนคึกคักกันในช่วงเช้าวันนี้มันต้องมีกิจกรรมที่น่าสนใจแน่นอน
0: แน่นอนค่ะ
1: นะครับโดยเฉพาะในมิติของน้องๆทหารใหม่หรือว่าทหารผลัดที่1/2569วันนี้17นะครับพฤษภาคมก็ผ่านมาแล้ว17วันสำหรับการที่น้องๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในรั้วในกรมในกองของกองทัพบกอยู่ในความดูแลนะครับของกำลังพลครูฝึกผู้ฝึกต่าง
0: ๆ
1: น้องๆมีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็วันนี้แล้วคุณผู้ฟังน่าจะหลังจากจบรายการนี่แหละแต่คิดว่าบรรยากาศช่วงเช้าแบบเนี้ยพ่อแม่ผู้ปกครอง
0: รอแล้วล่ะ
1: ครอบครัวทหารใหม
0: ่
1: บางคนมีลูกแล้วบางคนมีภรรยาแล้วน่าจะเตรียมเสื้อสาดนี่นะของกินต่าง
0: ๆ
1: ไปที่หน่วยฝึกทหารใหม
0: ่เห็นที่บ้านแถวอีสานนะคะคุณณัฐะเขาเตรียมไอ้สากกระเบือไปด้วยนะตำส้มตำ
1: พร้อมตำส้มเนี่ยนะครับเอาบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วหน่วยฝึกทหารใหม่เนี่ยก็พร้อมตั้งแต่เมื่อวานและเห็นภาพการจัดกิจกรรมสถานที่ต่างๆเขาเตรียมความพร้อมในส่วนของการที่จะพาพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวทหารใหม่ไปดูแบบ exclusive หรือคุณนนภาไม่บ่อยครั้งนะที่พี่น้องประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสได้ไปที่โรงนอนโรงอาหารแล้วก็พื้นที่การฝึกของทหารใหม่ซึ่งณวันนี้แหละเราจะได้เห็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับภายในกิจกรรม Open House ซึ่งกองทัพบกได้มีการจัดขึ้น Open House เนี่ยหรือว่าการกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่นะครับวันนี้เขาดำเนินการทุกหน่วยฝึกทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกันนะครับการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวของทหารใหม่ผลัดที่1/2569เนี่ยเขาก็เปิดพื้นที่ให้เยี่ยมชมอย่างที่ได้บอกไปมีที่ไหนบ้างนะคุณนนภา
0: ค่ะก็แทบจะบอกว่าทุกกองทัพภาคเลยนะคะส่วนการเปิดพื้นที่ให้เยี่ยมชมเนี่ยก็อย่างที่คุณณัฐะบอกแหละอาคารสถานที่ต่างๆโรงนอนโรงประกอบเลี้ยงสถานที่ออกกำลังกายซึ่งคุณพ่อคุณแม่วันนี้คาดว่าเห็นแล้วเนี่ยสบายอกสบายใจมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับซึ่งกิจกรรมการเปิดบ้านทหารใหม่ก็จะทำให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการขีดความสามารถแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานจากบุคคลพลเรือนเป็นทหารอย่างเต็มตัวมีความสมาร์ทมากขึ้น ที่แน่นอนมีความมีระเบียบวินัยมากขึ้น เพราะว่ามาอยู่รวมกันคุณรณภาจะต้องมีเรื่องของระเบียบวินัย ตื่นนอนที่บ้านตื่นกี่โมงไม่รู้แหละแต่มาตื่นที่หน่วยทหารเนี่ย ก็จะต้องตื่นเป็นเวลาเพราะว่าช่วงเช้าเขาก็จะมีการออกกำลังกาย มีการรวมแถวมีการทำกิจกรรมต่างๆก็จะสร้างในเรื่องของระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาให้น้องเนี่ยไปในตัวเลยทีเดียวเนี่ยนะครับรวมทั้งความกตัญญูต่อพ่อแม่บิดามารดาด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็นอกจากนี้ที่สำคัญจะได้เห็นอะไรอีกครับ
0: ก็เห็นรอยยิ้มเห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ฝึกแล้วก็เพื่อนทหารร่วมกันนั่นเองนะคะเข้าหน่วยไปแป๊บเดียวนี่มีเพื่อนเป็นร้อยเลยนะคนนู้นก็เพื่อนผมคนนี้ก็เพื่อนผมพ่อแม่ก็ดีใจภูมิใจนะคะคือจริงๆวันนี้เนี่ยหลายคนหลายท่านเห็นพ่อแม่แล้วสวมกอดเลยบางคนบางท่านไม่เคยจะหอมแก้มแม่เลยวันนี้แหละวันดีค่ะ
1: วันดีนะบางคนกราบเท้าเลยเนี่ยนะ
0: กราบเท้าเลย
1: ภาพเราเห็นกันมานักต่อนักแล้วเป็นบรรยากาศความประทับใจแล้วก็บรรยากาศแห่งความอบอุ่นเนี่ยนะครับซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการในทุกๆด้านเป็นอย่างดีนะครับเช่นเรื่องของการฝึกทักษะทหารควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ฝึกทักษะวิชาชีพช่างไม้ช่างแอร์ช่างยนต์ช่างเชื่อม
0: ช่างตัดผม
1: ช่างตัดผมการเกษตรบาริสต้าก็มีเบเกอรี่เนี่ยก็เคยเห็นนะทำเบเกอรี่คุณชงกาแฟคุณก็ต้องมีขนม
0: สนุกอ่ะ
1: สนุกทักษะพวกนี้มันสามารถที่จะไปต่อยอดได้แม้จะไม่ได้ต่อยอดเป็นอาชีพจริงๆจังๆในอนาคตแต่บางคนก็มีอาชีพอยู่แล้วไงต่อยอดบางคนไปเป็นนักเรียนใน10ต่อบางคนรับราชการต่อบางคนไปทำงานกับภาคเอกชนแต่ทักษะเหล่านี้คุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคุณนุ่นนะ
0: คะอยู่ติดตัวไปตลอดเลย
1: เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเนี่ยคุณทำงานเสาร์อาทิตย์คุณอาจจะรับล้างแอร์ก็ได้นะคุณอาจจะรับซ่อมไฟก็ได้คุณอาจจะเปิดร้านกาแฟทำเบเกอรี่ก็ได้นะ อาชีพพวกนี้มันก็อยู่กับตัวเราไปตลอดซึ่งกองทัพบกเราก็ดูแลให้นะครับเรียกได้ว่าการดูแลเนี่ยเสมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะก็ทั้งยังดูแลส่งเสริมทางด้านของความแข็งแรงทางด้านของร่างกายด้วยนะครับส่งเสริมในเรื่องของจิตใจที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นความมีระเบียบวินัยให้พร้อมเป็นทหารอาชีพเพื่อปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ประชาชนตามมอตโต้ของกองทัพบกต่อไปครับ
0: ค่ะซึ่งคุณณัฐะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยการเปิดบ้านทหารใหม่หรือว่า Army Open House เขาจะฝึก6สัปดาห์ก่อนแล้วก็ฝึกหน้าที่ต่ออีก4สัปดาห
1: ์
0: ถึงจะเปิดบ้านทหารใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ย17วันเองนะ
1: เนี่ยนะยังไม่ถึง20วันเลย
0: ยังถึง20วันเลยได้เห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วเป็นทหารสนุกจังเลย
1: สนุกเอาตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้เห็นหน้านะก็คือวิดีโอคอลเขาก็วิดีโอคอลกันตลอดอย่างที่คุณนนท์ภาเคยบอกว่าเขามีการจัดสรรเวลาตามห่วงที่เหมาะสมให้กับน้องๆได้คุยกับทางบ้านก็เป็นการคลายความกังวลใจด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นนโยบายของกองทัพบกนะคะในการเสริมสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นระหว่างผู้ปกครองแล้วก็สถาบันและหน่วยทหารของเรานั่นเองนะคะผ่านมาแล้ว17วันค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วล่ะคุณณัฐะที่บอกว่าผู้บังคับบัญชาท่านก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเน้นย้ำผู้ฝึกทหารใหม่ทุกนายให้ดูแลเอาใจใส่น้องเล็กของกองทัพบกค่ะมอบความรู้อย่างเต็มที่เรื่องสิทธิสวัสดิการความเป็นอยู่ที่คุณณัฐะบอกไปเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่อันนี้อย่างเช่นหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6เนี่ยเขาจัดชุดช่างของหน่วยพาน้องพลทหารนี่แหละชื่อว่าน้องพลทหารธนากรวงอ่องไปที่บ้านเลยนะคะเขามีโครงการสร้างบ้านให้ทหารกองประจำการพื้นที่กองทัพภาคที่2หน่วยเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านดูว่าเป็นอย่างไรบ้างจะซ่อมแซมอะไรตรงไหนก็ได้ข้อตกลงกันว่าจะสร้างและซ่อมให้เป็นอย่างดีบ้านของน้องอยู่ที่นี่ค่ะหมู่ที่8บ้านทุ่งมณีตำบลนาเลิงอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี
1: โอ้อันนี้อิจฉาน้องจริงๆเลยอ่ะเข้ามา17วันน่ะคุณณภารู้จักกับกองทัพบกรู้จักกับหน่วยทหารเพียง17วันน่ะคุยกันสร้างบ้านใหม่ให้เขาแล้วเนี่ยนะอิจฉาน้องๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นโยบายของกองทัพบกในการดูแลไม่ใช่ดูแลแต่เพียงตัวของน้องทหารใหม่นะเราดูแลไปถึงครอบครัวของทหารใหม่ด้วยนะครับเมื่อน้องๆจะมีขวัญกำลังใจในการที่จะทำภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยเพื่อประชาชนแล้วน้องจะต้องมีขวัญกำลังใจที่ดีก่
0: อ
1: นนี่นะน้องกังวลเรื่องของบ้านเราก็ไปสร้างบ้านไปซ่อมบ้านให
0: ้
1: เพื่อที่น้องจะได้คลายกังวลรับใช้ชาติแล้วก็ดูแลประชาชนได้มีขวัญกำลังใจที่ดีเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะคือเห็นภาพแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาดีใจมากดีใจมากเลยแล้วภูมิใจมากๆเลย
1: คือ
0: ไปท
1: ั้
0: งคณะเลยไปทั้งคณะบอกว่าจะไปสร้างบ้านให้อ่ะ
1: โอ้ยคนลุก
0: คนลุกเลยนะ
1: ไปเราก็ดีใจมากๆเลยอยู่ๆได้บ้านใหม่นะแล้วก็ไอ้ที่ผุที่พังเนี่ยก็ได้ซ่อมใหม่ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยซ่อมฟรีมีประสิทธิภาพ
0: แน่นอน
1: โดยชุดช่างของกองทัพบกไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะถือว่าไปปฏิบัติอย่างที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ซูดาน
0: อ
1: ่ะซาวซูดานอ่
0: ะ
1: ก็ได้รับการยอมรับกับทหารช่างไทยนี่แหละเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของน้องตลอดห่วงของการฝึกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็คือจะดูแลในเรื่องของสถานที่ให้มีความปลอดภัยแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าโรงนอนโรงครัวต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกสุขลักษณะนะครับซึ่งการฝึกก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมแพทย์ทหารบกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเรื่องโรคลมร้อนนะครับแล้วก็ที่เข้ามาตอนเนี้ยนะครับมันเปลี่ยนผ่านฤดูแล้วเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นอาการอีกโรคที่ต้องระวังก็คือไข้หวัดใหญ่ต่างๆทราบมาว่าบางหน่วยเขาก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับน้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองทัพบกเจ้าหน้าที่แพทย์เนี่ยเขาก็มีการสอบถามน้องๆ อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาท่านก็ห่วงใยมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบถามอยู่อย่างสม่ำเสมอรวมถึงเน้นย้ำในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายด้วยครับ
0: ค่ะให้น้องใหม่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอ่ะน้องทหารใหม่คนไหนรู้สึกว่ามีอาการป่วยรู้สึกตื่นขึ้นมาวิงเวียนหัวไม่สบายวันนี้ทำยังไงดีบอกครูฝึกได้ไหมบอกได้
1: คุยกันได้นะครับ
0: คุยกันได้นะไม่ต้องกลัวคุณครูฝึกนะคะครูฝึกก็จะรับฟังทหารใหม่ทุกนายแล้วก็พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยรวมไปถึงในเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้เล่าเรียนการศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้นด้วยอันนี้ก็คงจะสำรวจแล้วล่ะว่าใครเรียนจบชั้นไหนเพื่อที่จะเอาคุณวุฒิมาสมัครต่อ แล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆเรียนจนจบขั้นพื้นฐานคือระดับชั้นม.6ค่ะ
1: อืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดคุณวุฒิทางด้านของการศึกษาเพื่อที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยใช้คุณวุฒินี้ไปต่อเป็นนักเรียนใน10ได้ไปต่อในการสมัครงานข้างนอกได้นะแล้วก็15 16วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝึกอะไรกันนะเค้าก็ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าคุณผู้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการฝึกบุคคลในท่าอาวุธน
0: ะ
1: ให้กับน้องๆเนี่ยได้คุ้นชินในเรื่องของการจับอาวุธมากยิ่งขึ้นนะครับท่าอาวุธต่างๆท่าคอร์ดอาวุธท่าเฉียงอาวุธนี่ท่าพักแถวทำยังไงแล้วก็ท่าเคารพในขณะที่มีอาวุธเนี่ยทำยังไงมันแตกต่างจากเวลามือเปล่าน
0: ะ
1: ท่าพวกนี้เดี๋ยวก็จะฝึกให้กับน้องๆเนี่ยมีความชำนาญมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะน้องคงจะตื่นเต้นเนาะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปได้สัมผัสกับอาวุธเป็นครั้งแรกแล้วค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นภาพรวมเดี๋ยววันนี้บรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยคิดว่าหลากหลายหน่วยฝึกเนี่ยน่าจะมีการนำภาพมาอวดมาโชว์มาขิงกันเนี่ยนะ เดี๋ยวเราไปติดตามดูแล้วเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันถ้าใครติดตามโซเชียลมีเดียเนี่ยวันนี้น่าจะได้เห็นภาพเลย แต่ถ้าจะรอดูพวกเราเนี่ยเล่าในรายการ นะมาฟังพี่ๆจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเล่าเนี่ยบรรยากาศเช้าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บมาฝากกันแน่นอนเนี่ยนะครับอ่ะไปกันที่เรื่องของสิ่งที่ทำเพื่อผู้เสียสละกันหน่อย
0: ค
1: ุณณภาในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ของอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสซึ่งในขณะนั้นนะครับทำให้มีทางด้านของกำลังพลเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก2นายซึ่งกำลังพลท่านที่เสียชีวิตก็คือ10เอกอดิศรคำบุญช่วยนะครับสังกัดทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติครับ
0: ค่ะที่วัดเกณฑ์สาคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือว่าบ้านเกิดของท่าน10เอกอดิศรท่านนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกันได้นะคะ ร่วมงานแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียสละได้ทางกองทัพบกเองก็มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกไปร่วมด้วยนั่นเองค่ะ
1: ครับก็จากหมู่บ้านเล็กๆในพื้นที่อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับสู่สมรภูมิปลายด้ามขวานที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางเนี่ย 1,600 กิโลเมตรแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่แค่เพียงตัวเลขบนแผนที่นะแต่มันคือระยะทางแห่งความเสียสละของท่านผู้หมู่บิ๊กนะครับเป็นชื่อเล่นของท่านสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยเนี่ยนะครับเพื่อทำหน้าที่รั้วของชาติแล้วท่านก็ทำได้อย่างเต็มที
0: ่
1: ดีที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับสำหรับลูกอีสานคนนี้คำว่าบ้านเกิดเนี่ยคุณนนทภาอาจจะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่คำว่าแผ่นดินเกิดก็คือทุกตารางนิ้วของประเทศไทยครับ
0: ค่ะน้องบิ๊กเลือกที่จะเดินทางไกลสุดสายตาเพียงเพื่อยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่าประเทศไทยคือผืนแผ่นดินเดียวกันไม่ว่าจะเหนือสุดหรือใต้สุดทุกชีวิตบนแผ่นดินนี้คือพี่น้องเขาที่ต้องปกป้องวาระสุดท้ายของนักรบนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งการจากไปนะครับของ10เอกอดิศรคำบุญช่วยหรือว่าผู้หมู่บิ๊กเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญของกองทัพบกแล้วก็ของประเทศชาตินะครับที่เราได้สูญเสียกำลังพลน้ำดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนแม้รู้นะครับว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายแต่ก็ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญสมเกียรติของชายชาติทหารแล้วก็เป็นที่จดจำในฐานะของผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับ
0: วันนี้ร่างของผู้หมู่บิ๊กอาจจะเดินทางไกลนะคะแต่ว่าชื่อแล้วก็วีรกรรมของเขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะนักรบผู้ไร้พรมแดนกองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอสดุดีดวงวิญญาณท่าน10เอกอดิศรคำบุญช่วยมาณโอกาสนี้ค่ะ
1: ครับขอคารวะดวงวิญญาณแล้วก็ขอสดุดีในวีรกรรมครั้งนี้ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงดีกว่าคุณณภา
0: คุ
1: ณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ ได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันต่อที่ในส่วนขององค์การทหารผ่านศึกกันบ้างนะครับซึ่งเป็นองค์การหลักในการที่จะดูแลทหารผ่านศึกทุกสมรภูมินะคุณนนภาให้ได้มีความกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้เคยสละในเรื่องของเวลาส่วนตัวสละในส่วนของบางคนเนี่ยทุพพลภาพจากการที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในราชการสนามต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้มีความคิดให้มีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติของเราเนี่ยก็รักษาอธิปไตยปกป้องอธิปไตยของชาติเนี่ยนะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงที่ทั้งชีวิตแล้วก็การสูญเสียอวัยวะต่างๆจากหลายสมรภูมิเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่เราเล่าเนี่ยคุณนนท์ภาเพราะว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขาได้มีการจัดกิจกรรมผ่านศึกสัมพันธ
0: ์
1: ก็คือการพาในส่วนของสื่อมวลชนต่างๆซึ่งในส่วนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงของเราก็ได้รับเกียรตินะคุณนนท์ภาก็ได้ไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอีกสักครั้งหนึ่งคุณนนท์ภาบรรยากาศเป็นไงบ้างครับ
0: ค่ะก็คือได้ไปรู้ได้ไปเห็นนะคะหลายๆคนไม่รู้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทราด้วย
1: ก็มีอยู่ที่นั่นด้วย
0: อยู่ที่รามอินทรานะคะเรียกสั้นๆเลยหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทราก็เป็นตึกแถวนี่แหละจัดสรรแต่ในเรื่องของบ้านพักอะไรนี้ก็สะอาดเรียบร้อยดีเพราะว่าเขามีการดูแลอย่างดีเลยนะคะซึ่งหมู่บ้านทหารผ่านศึกเนี่ยก็จะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2516ค่ะเป็นอาคารสำหรับบ้านพักอาศัยสำหรับทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1และครอบครัวบัตรชั้นที่1ที่ไม่มีที่พักอาศัยนะคะก็มารวมกันอยู่ในนี้ในนั้นเขาจะอยู่เป็นหมู่บ้านค่ะคุณณัฐะ
1: ค
0: ือที่ไปเห็นเนี่ยเราเห็นสุภาพสตรีจำนวนมากเลยป้าป้าแม่แม่พี่
1: ส่วนใหญ่ก็สูงอายุแล้วใช่ไหม
0: สูงอายุแล้วเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงเยอะจังก็ได้ไปรู้ว่าสุภาพสตรีเหล่านี้ก็คือเป็นภรรยาของอดีตทหารผ่านศึกที่บางท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเขาถ้าอยู่ในพื้นที่ต่างๆเขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวใช่ไหมคะแต่นี้ก็คือมีการจัดสร้างหมู่บ้านทหารผ่านศึกขึ้นมาเพื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยทีเดียวดูแลลูกหลานดูแลภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่
1: ครับก็มีจำนวนทั้งหมดเนี่ยตามข้อมูลก็คือ304ห้องถูกต้องไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อมาในปีพุทธศักราช2560นะครับสภาทหารผ่านศึกมีมติให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดำเนินการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทราเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการไปดูในเรื่องของสิ่งที่มันชำรุดทรุดโทรมต่างๆก็ให้ดำเนินการนะครับเนื่องจากอาคารมีอายุใช้งานมาแล้ว40ปีมันก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะคุณโดนภาเพื่อที่จะให้เขามีในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะเขาก็เข้าไปดูในเรื่องของระบบไฟฟ้าด้วยนะครับป้องกันเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคต่างทำมาชำรุดก็ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยครับ
0: ค่ะก็ได้ถามนะคะครอบครัวทหารผ่านศึกเขาบอกว่าเขาดีใจนะคะที่ไปหาเขาบอกพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องมีอะไรไปให้ก็ได้แค่ไปด้วยใจไปถามไปเยี่ยมแค่นี้เขาบอกว่าเขามีกำลังใจเพิ่มแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวซึ่งทางกระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็มีนโยบายว่าจะดูแลพวกเขาเหล่านี้อย่างดีที่สุดไปถึงลูกหลานเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ก็คือเป็นผู้ที่ดูแลประเทศชาติมาเขามีเกียรติเราต้องดูแลให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับเขาตั้งมั่นแล้วก็มีนโยบายที่แน่วแน่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ ท่านทหารผ่านศึกทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้หลายคนก็เข้าสู่ช่วงของวัยชราบั้นปลายชีวิตแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อครั้งที่เขายังหนุ่มยังแน่นเมื่อครั้งที่เขามีโอกาสเนี่ยจิตใจเขาถือว่าสูงส่งมากเลยทีเดียว
0: ไปทำเพื่อประเทศชาติ
1: สละเพื่อประเทศชาติสละเพื่อลูกหลานที่อยู่ข้างหลังเนี่ยให้ได้อยู่กันอย่างมีความสุขมีแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยขอคารวะจริงๆนะครับสำหรับจิตใจที่เข้มแข็งในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของลุงโยชน์กันบ้างคุณนรพาลุงโยชน์คือใครล่าสุดเนี่ยกองทัพภาคที่2เขามีการชี้แจงนะก็บอกว่าพาลุงโยชน์กลับบ้านได้ลุงโยชน์คือใครฮะ
0: ค่ะลุงโยชน์ก็คือคุณลุงคนนึงอยู่ในพื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแกก็เข้าไปหาของป่าแต่ปรากฏว่าแกไปพลัดหลงอาจจะเดินข้ามไปแล้วก็ไปถึงเขตแดนของฝั่งกัมพูชา
1: ก็เรียกว่าไม่รู้
0: ไม่รู้พลาดพลั้งไปก็ทำให้ทหารกัมพูชาเนี่ยจับกุมตัวไป
1: ค
0: ่ะก็เห็นว่าจับกุมตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพภาคที่2ก็มีการประสานในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าการใช้กลไก RBC ประสานความร่วมมือไทยกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือลุงโยชน์ให้กลับบ้านวันนี้ดีใจด้วยได้กลับบ้านแล้วค่ะ
1: ครับก็ RBC ตามที่คุณนรภาได้บอกก็คือกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเขาก็มีการประสานระหว่างกองทัพภาคที่2กับในส่วนของหน่วยทหารทั้งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีการประสานการใช้กลไกดังกล่าวจนนำไปสู่การที่ลุงโยชน์สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยก็คือเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแสดงความยินดีกับลุงโยชน์ด้วยเนี่ยนะครับอันนิดนึงก่อนจากกันนะครับเวลาเหลือแค่เล็กน้อยเท่านั้นกรมอุตุบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการมาแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
0: ดิฉันนวนภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์ 081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปภ.เตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและพรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวอนุชาชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมส่งผู้สมัครสก.ครบ50เขตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวอนุชาชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมส่งผู้สมัครสกครบ50เขตชูทีมมีประสบการณ์มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตโดยส่งนายอนุชาบุรพชัยศรีลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมในนามพรรคอย่างเป็นทางการโดยนายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความผูกพันกับคนกรุงเทพมาอย่างยาวนานและมีบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานในทุกระดับทั้งระดับชาติและท้องถิ่นโดยยึดหลักความรับผิดชอบโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของเมืองด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีอดีตส.ส.กทม.และอดีตโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกลับมาร่วมงานพรรคอีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งด้านเศรษฐกิจการจราจรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งทางพรรคได้ทยอยเปิดตัวผู้สมัครสกในหลายเขตสำคัญอาทิดุสิตพระนครบางซื่อพญาไทราชเทวีปทุมวันและบางรักโดยตั้งเป้าหมายการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อผลักดันนโยบายพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลทำระดับน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่17-24พฤษภาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าและในพื้นที่ใกล้เคียงช่วงวันที่17-24พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา19 นาฬิกาถึง0 นาฬิกา 30 นาทีเป็นช่วงที่ระดับน้ำหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.80-1.90 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตประมาณ 0.10 และ 0.20 เมตรซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรในช่วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสาน6จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงดังกล่าวแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์หากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่โดยสารรถเมย์สาย206บางนาบางเขนและยังไม่สามารถติดต่อได้หรือยังไม่เดินทางกลับถึงบ้านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและประสานงานตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตราชเทวีดังนี้ผู้อำนวยการเขตราชเทวีหมายเลข0813360935ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีคนที่1หมายเลข0812581960ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีคนที่2หมายเลข0639355369และฝ่ายปกครองสำนักงานเขตราชเทวีหมายเลข0639187654
6: ขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาคนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สามอธิวาสนะขันติ
1: อดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ปีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนะขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันธรรมให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งค ความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ยอมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบทงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมีสิบทัศในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูกรสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายยอมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคง อดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ อีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอานิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึก ขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

งนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายนะคะน้องๆก็จะเปิดเทอมกันวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมอ่านหนังสือกันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะเปิดเทอมนี่มีอะไรกันบ้างเพราะว่าบางครอบครัวนะคะน้องๆอาจจะเตรียมตัวกันมาในช่วงของ1สัปดาห์หรือไม่ก็2สัปดาห์นะคะจะมีการเตรียมอะไรกันบ้างคะนะคะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับตัวของน้องๆเองค่ะก็จะต้องมีการจัดเตรียมนะคะไม่ว่าเตรียมกันหรือยังนะคะตรงนี้ค่ะอุปกรณ์การเรียนนะคะก่อนที่จะมีการเปิดเทอมนะคะสมุดดินสอปากกายางรบไม้บรรทัดนะคะหรือไม่ก็เป็นแฟ้มงานส่งครูอะไรแบบนี้จัดเตรียมในด้านของกระเป๋านักเรียนนะคะให้มันเป็นระเบียบน้ำหนักก็อาจจะเพียงพอไม่หนักจนเกินไปค่ะเตรียมในด้านของกล่องดินสอนะคะหรือไม่ก็กระเป๋าเล็กๆใส่ในด้านของอุปกรณ์การเรียนก็ดีเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็วันนี้นะคะก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะฟังรายการกันช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะในช่วงของบ่ายๆค่ำๆอะไรแบบนี้นะคะก่อนที่น้องๆจะนอนค่ะทบทวนในด้านของนะคะก่อนที่จะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้สักนิดนึงนะคะในด้านของการเรียนน้องๆอาจจะขึ้นในช่วงของป.4 ป.5 นะคะอะไรแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นการปรับในช่วงของเวลาตื่นนอนตามปกติเพราะว่าน้องๆปิดเทอมอาจจะช่วงตื่นสายนะคะแต่ว่าเปิดเทอมกันแล้วก็ลองดูในด้านของลดรากันสักนิดนึงนะคะอาจจะติดอะไรแบบนี้ก็จะต้องเผื่อเวลากันไว้ตรงนี้สักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็นอนให้เพียงพอนะคะ 8-9 ชั่วโมงนะคะก็จะต้องดูกันด้วยค่ะหรือไม่ก็ชุดนักเรียนนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะเตรียมให้เรียบร้อยรีดให้เรียบนะคะต้องสะอาดใส่แล้วพอดีไม่ตัวเล็กหรือไม่ก็ตัวใหญ่จนเกินไปนะคะหรือไม่ก็ลองดูนะคะว่าเราตั้งเป้าหมายนะคะสำหรับเทอมใหม่นี้ว่าจะทำอย่างไรนะคะได้เกรดเท่าไหร่หรือไม่ก็ลองดูนะคะว่าวิชาไหนเนี่ยจะต้องพัฒนาอะไรแบบนี้ค่ะส่วนที่2นะคะเป็นในด้านของผู้ปกครองจะต้องมีการเตรียมอะไรกันบ้างวางแผนนะคะในด้านของค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะคะอย่างน้อยนี่บางคนอาจจะเตรียมการถึง1หรือ2เดือนนะคะก็จะต้องดูนะคะว่าวันพรุ่งนี้นี่น้องๆจะต้องเสียค่าอะไรกันบ้างอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เสริมค่าอาหารค่าขนมหรือไม่ก็ระหว่างทางนะคะรถรับส่งอะไรแบบนี้เราก็จะต้องมีการเตรียมกันด้วยค่ะพูดคุยนะคะกับลูกในด้านของเขาเรียกว่าความคาดหวังว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคาดหวังมากเอาที่เรียนแล้วนะคะให้ผ่านเรียนแบบสบายใจนะคะหรือว่าไม่ต้องกดดันหรือไม่ก็รับฟังสิ่งที่เข้าใจนะคะเป็นการสนับสนุนโดยตรงไม่เป็นการสร้างหรือว่าเป็นความกดดันสำหรับลูกจนเกินไปนะคะหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวจะคาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ได้เกรด4อะไรแบบนี้นะคะอย่าไปสร้างความกดดันตรงนี้ก็บอกกันไว้ตรงนี้สักนิดนึงนะคะหรือไม่ก็เป็นการตรวจสุขภาพนะคะหรือไม่ก็นำน้องๆนะคะไปฉีดวัคซีนค่ะเป็นการตรวจในด้านของวัดสายตาทันตกรรมตรวจร่างกายทั่วไปนะคะหรือไม่ก็ฉีดวัคซีนคือถ้าร่างกายน้องๆพร้อมนะคะสำหรับในด้านของการเปิดเทอมเติมพลังให้ลูกๆตรงนี้สักนิดเป็นการเติมพลังงานแบบเต็มที่นะคะพร้อมกับในการของเริ่มกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ด้วยหรือไม่ก็นะคะถ้าน้องๆกลับมาแล้วจากในช่วงของโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วงของเปิดเทอมค่ะจัดเป็นมุมเล็กๆในห้องนะคะมีไฟแสงสว่างให้เพียงพอนะคะเงียบสงบมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรแบบนี้สำหรับที่ลูกๆสามารถที่จะนั่งเรียนหรือไม่ก็อาจจะทบทวนในด้านของเรียนกลับมาอะไรแบบนี้นะคะส่วนที่3ค่ะเป็นส่วนของคุณครูนะคะก็อาจจะมีการวางแผนล่วงหน้าเตรียมสื่อการเรียนการสอนนะคะทำความรู้จักกับน้องๆที่เพราะว่าวันพรุ่งนี้น้องๆเปิดเทอมนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะที่เรียกว่าเป็นการเสริมทักษะก่อนการเข้าเรียนก็ได้นะคะเป็นการทำความรู้จักกับน้องๆก่อนก็ได้นะคะหรือไม่ก็น้องๆก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงของเปิดภาคเรียนเทอมใหม่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีปัญหาตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็อาจจะเป็นคำแนะนำก็ว่าได้นะคะบอกว่าในเรื่องของภาวะโลกร้อนตรงนี้มีผลกระทบกับเด็กเล็กด้วยการพัฒนาช้าแล้วก็ไม่มีสมาธิก็มีเขาเรียกว่า จากวิกฤตสภาพอากาศตรงนี้ทำให้มนุษย์จะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่มันเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเวลาที่มันยาวนานมากขึ้นแต่ว่ามีงานวิจัยล่าสุดเขาเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีความกังวลมากขึ้นตรงนี้เนื่องจากว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นใครกลุ่มเด็กเล็กค่ะที่ได้รับผลกระทบในด้านของการพัฒนาการตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็ว่าได้อาจจะยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ก็ว่าได้ผลจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะล่าสุดจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กค่ะบอกว่าการพัฒนาของเด็กนะคะในช่วงของ30ปีจำนวนถึง 19,600 คนในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นของแกมเบียนะคะของจอร์เจียมาลาวีค่ะมาดากัสการ์ปาเลสไตน์หรือไม่ก็เอสลาโทเอนะคะบอกว่าคือผลการศึกษาเนี่ยพบว่าเด็กที่จะต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย30องศานะคะมีโอกาสน้อยถึง 5-6% นะคะตรงนี้บอกว่าในด้านของการบรรลุตรงนี้ในพื้นฐานในด้านของการอ่านหรือไม่ก็การเขียนคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับเด็กที่อยู่ในบริเวณที่เขาเรียกว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า26องศาคือที่สำคัญคือมีผลกระทบอย่างรุนแรงภายในครอบครัวด้วยนะคะคือบางครอบครัวอาจจะขาดแคลนในด้านของน้ำสะอาดหรือไม่ก็ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากเขาเรียกว่าความร้อนสะสมตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอากาศร้อนแบบนี้นะคะจะทำอย่างไรคือจะทำให้นอนไม่หลับกระวนกระวายนะคะการเรียนไม่มีสมาธิด้วยรวมถึงในด้านของสุขภาพกายนะคะของน้องๆเด็กเล็กตรงนี้ด้วยซึ่งรวมแล้วแต่เขาเรียกว่ามันเป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านของการพัฒนาตั้งแต่ช่วงต้นวัยก็ว่าได้ซึ่งการพัฒนาตรงนี้ในเด็กเล็กเขาเรียกว่าเป็นคือพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนด้วยสุขภาพหรือไม่ก็แม้กระทั่งคุณภาพชีวิตในอนาคตดังนั้นค่ะสังคมก็จะต้องหรือว่ามีการเตรียมตัวความพร้อมปรับตัวหรือไม่ก็สร้างความยืดหยุ่นเพื่อให้เป็นการป้องกันหรือไม่ก็สำหรับเด็กในยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคของโลกร้อนอะไรแบบนี้ซึ่งก็เขาบอกว่ามีการระบุด้วยนะคะว่าความร้อนจัดจากขึ้นความร้อนเนี่ยมันมีความถี่ขึ้นแล้วก็ความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องตรงนี้โดยเฉพาะสาเหตุสำคัญก็คือเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้ของมนุษย์นี่เองนะคะแม้ว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.5 องศาก็ตามแต่ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศของโลกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในด้านของรถยนต์เอ่ยอะไรแบบนี้หรือไม่ก็บางบ้านอากาศร้อนจัดก็อาจจะติดในด้านของแอร์นะคะหลากหลายพื้นที่บางบ้านก็อาจจะติดหลายตัวเหมือนกันก็ปล่อยในด้านของความร้อนตรงนี้ออกมาก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะก็จะต้องดูกันสักนิดนึงค่ะค่ะก็มาต่อกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็ทางกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่าเน้นย้ำกันแล้วก็มีการขับเคลื่อนราคาตรงนี้บอกว่าในด้านของนมโรงเรียนในปี2569ค่ะชูมาตรการเคร่งครัดนะคะโปร่งใสแล้วก็ดูแลในด้านของอาหารนมนะคะสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพในด้านของน้ำนมดิบด้วยหนุนในด้านของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะจากผลการตรวจสอบตรงนี้ในเชิงลุกนะคะบอกว่าเฉพาะกิจมีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบเนี่ยรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพในด้านของการผลิตจริงค่ะแล้วก็ยังมีในด้านของการพิจารณาคืนสิทธิ์สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นเทคโนโลยีที่มีหลักการในด้านของความชัดเจนตรงนี้ยืนยันนะคะว่าการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยเน้นในด้านของผลประโยชน์ของเกษตรกรหรือไม่ก็คุณภาพของน้ำนมตรงนี้ส่งผลสำหรับเขาเรียกว่าอาจจะถึงมือเด็กนะคะหรือไม่ก็เยาวชนนี่เป็นสำคัญก็จะต้องดูกันด้วยนะคะก็มีการวางเป้าหมายสูงสุดว่าเด็กทุกคนนะคะจะได้รับในด้านของนมครบตามสิทธิ์ก็คือ260วันต่อปีต่อการศึกษาครั้งนี้นะคะหากว่าสถานศึกษาใดไม่สามารถที่จะส่งนมนะคะได้ทันตามที่กำหนดก็ให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงของวันหยุดก็ได้หรือไม่ก็ช่วงของปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานด้านสุขภาพหรือไม่ก็โภชนาการที่ดีของน้องๆนักเรียนทั่วประเทศอย่างยั่งยืนด้วยหรือไม่นะคะถ้าส่งไม่ทันอะไรแบบนี้โรงเรียนสามารถที่จะบอกว่ามีมติตรงนี้นะคะให้เป็นการจัดซื้อพิจารณาจัดซื้อเป็นนม UST ขนาดกล่องนะคะขนาด200มีลิตรตรงนี้ค่ะก็ในช่วงของ30วันแรกของในช่วงของเปิดภาคเรียนตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าอาจจะอยู่ในหน่วยละ 7.3 35สตางค์ตรงนี้นะคะก็ต้องดูว่าราคาอาจจะเทียบเท่ากับนมพัชไลท์แต่ว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจสำหรับหน่วยงานหรือไม่ก็ลดภาระการขนส่งตรงนี้ก็จะต้องดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าน้องๆเด็กๆก็จะต้องรับประทานในด้านของนมอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าไปที่โรงเรียนแล้วนะคะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าถ้าน้องๆเลิกเรียนตรงนี้นะคะอาหารเขาเรียกว่าอยู่ในด้านของโรงเรียนหน้าโรงเรียนเนี่ยมันอร่อยก็จริงแต่ว่าอาจจะเลือกไม่ได้นะคะแต่ว่าเสี่ยงโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะกินอย่างไรกินให้เป็นเลือกให้เป็นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะของทอดน้ำมันซ้ำไหมน้ำมันดำหรือเปล่าปิ้งย่างไม่เกรียมนะคะก็จะต้องดูด้วยค่ะขนมมีสีสวยงามหวานจัดอะไรแบบนี้นะคะกรุบกรอบหวานเค็มมันนะคะครบเลยอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะเลือกกินนะคะกินให้บ่อยเขาบอกว่ากินอย่างไรไม่ให้เราอ้วนหรือไม่ก็ฟันผุได้ง่ายตรงนี้ด้วยค่ะเลือกนะคะดูว่าที่ฉลากต้นแบบด้วยหรือไม่ก็อาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะเน้นในด้านของนมนะคะผักผลไม้เป็นถั่วอะไรแบบนี้ลดในด้านของของหวานตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ดูที่ร้านว่าสะอาดหรือเปล่านะคะแม่ค้าสวมในด้านของถุงมือหรือไม่ก็ใส่หมวกอะไรแบบนี้หรือเปล่าต้องดูสักนิดนึงนะคะหรือไม่ก็มันอร่อยก็จริงแต่ว่าจะต้องดูแล้วก็เลือกให้เป็นด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าน้องๆลูกๆของเรานี่ไปโรงเรียนแล้วที่โรงเรียนหน้าโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
2: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
3: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
2: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะคุณตาบอกว่าเมื่อก่อนควายไทยคือหัวใจของชาวนาค่ะควายช่วยไถนาลากของและอยู่เคียงข้างชาวนามาหลายร้อยปีเลยนะคะสำหรับคนไทยควายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เหมือนสมาชิกในครอบครัวค่ะวันนี้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ควายมากขึ้นจนหลายคนเริ่มลืมคุณค่าของพวกเขาแต่ตอนนี้หลายชุมชนกำลังช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อส่งต่อมรดกของเราให้คนรุ่นต่อไปค่ะควายไทยไม่ใช่แค่อดีตของชาวนาไทยแต่คือหัวใจของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนควรร่วมกันรักษาไว้ค่ะ
0: ค่ะกลับมาต่อกันอีกช่วงนึงนะคะก็น้องๆเปิดเทอมนะคะก็อยากจะบอกรณรงค์ผู้ปกครองตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าสามารถที่จะนำน้องๆไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันก็ได้ค่ะจนถึงวันที่28สิงหาคมนะคะก็ตั้งแต่อายุ6เดือนจนถึง5ปีนะคะสำหรับน้องๆเด็กๆค่ะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันนะคะสถานที่เขาบอกว่าบริเวณที่ฉีดก็ในช่วงของวันแล้วก็เวลาราชการค่ะ8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาก็ไปฉีดกันที่แผนกคัดกรองอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะไปฉีดกันได้สถาบันบำราศนราดูรค่ะก็เปิดกันนะคะหมายเหตุบอกว่าสำหรับเด็กเล็กนะคะก็ติดต่อกันที่แผนกเด็กค่ะอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น4นะคะเฉพาะวันพระราชบดีถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงของเวลา12นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกาอันนี้เป็นเด็กเล็กนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมกันไปก็บัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือไม่ก็เป็นการแสดงสิทธิ์นะคะว่าเราสามารถที่จะรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข02-590-3430ต่อกันที่หมายเลข3427นะคะก็น้องๆเปิดเทอมกันแล้วก็วันนี้ในช่วงของวันอาทิตย์นะคะหรือไม่ก็สัปดาห์หน้านะคะสามารถที่จะนำน้องไปฉีดวัคซีนกันได้ค่ะแล้วก็มีการเฝ้าระวังจากทางรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะบอกว่ามีการติดตามในด้านของไวรัสเขาเรียกว่าหันตาตรงนี้มันมาจากไหนนะคะมันเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแท้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูนะคะหนูนาหนูบ้านเป็นพาหะที่สำคัญเป็นการติดเชื้อกันมักจะอาจจะเกิดขึ้นจากการสูดดมเขาเรียกว่าเป็นฝุ่นละอองที่มีการปนเปื้อนปัสสาวะหรือไม่ก็อุจจาระในหนูหรือไม่ก็ในพื้นที่ที่มันอาจจะอับ อากาศจนเกินไปขณะนี้ก็มีการติดต่อเขาบอกว่าติดต่อจากคนนะคะอาจจะน้อยจำกัดเฉพาะเขาบอกเป็นบางสายพันธุ์เท่านั้นสำหรับในด้านของอาการของโรคค่ะระยะแรกก็อาจจะเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นหวัดนะคะก่อนที่บางรายอาจจะมีการเกี่ยวเนื่องกันกับเรียกว่าเป็นระบบของทางเดินหายใจรวมทั้งปัจจุบันก็ยังไม่มียาต้านเฉพาะตรงนี้ด้วยหรือไม่ก็เป็นไวรัสเรียกว่าอาจจะไม่มีวัคซีนในการฉีดป้องกันตรงนี้แต่ว่าการรักษาก็เป็นไปตามอาการก็แล้วกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็นะคะขอความร่วมมือว่าสำหรับประชาชนลดในด้านของความเสี่ยงในด้านของสัตว์ฟันแท้ตรงนี้หรือไม่ก็สิ่งปนเปื้อนนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่อาจจะอับอากาศตรงนี้สักนิดหรือไม่ก็ลองดูนะคะว่ามีหนูไหมอะไรแบบนี้ก็ใช้ในด้านของเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยนะคะปัดฝุ่นอะไรแบบนี้ด้วยหรือไม่ก็อาจจะใช้ในด้านของเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดหรือไม่ก็รักษาความสะอาดทั้งบ้านหรือไม่ก็สถานที่ทำงานด้วยไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เรียกว่าเป็นหนูอะไรแบบนี้นะคะก็จะต้องดูกันด้วยในด้านของความสะอาดหรือไม่ก็สุขภาพของเราด้วยนะคะพูดถึงในด้านของสุขภาพตรงนี้นะคะก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะสำหรับในด้านของอาหารการกินนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็รับเงินกันไปนะคะบอกว่าก็จะมีการเปิดลงทะเบียนกันในช่วงของวันที่25พฤษภาคมนะคะแล้วก็มีการคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกนี้ก็อยู่ในช่วงของมิถุนาถึงกรกฎาคมค่ะวงเงินตรงนี้ก็คือ 2,000 บาทนาน2เดือนนะคะแบ่งออกเป็นเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะคะรัฐบาลออกให้60ประชาชนออกเอง40อย่างที่บอกไปนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นข้อมูลเดิมนะคะใช้จ่ายกันก็คือ300บาทเพิ่มเติมให้ก็คือเป็น700บาทรวมแล้วก็เป็น 1,000 บาทใช้จ่าย2เดือนเหมือนกันนะคะส่วนระยะที่2ก็ในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนค่ะก็เป็น2ช่วงเหมือนกันนะคะก็ได้รับเป็นเดือนละ 1,000 บาทก็ตลอดก็คือ4เดือนนะคะเป็น 4,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้มีการตรวจสอบสิทธิ์ต้องมีการผ่านเกณฑ์จากการลงทะเบียนใหม่ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีค่ะก็จะมีการรับเงินตามสิทธิ์ก็คือเดือนละ300บาทแล้วก็มีรับเพิ่มเติมให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนเหมือนกันรวมแล้วก็เป็น 2,000 บาทนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะก็ในช่วงของอายุ18ปีนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็เข้าไปที่แอปเป่าตังนะคะมีชื่อมีนามสกุลมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็กรอกใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็จะต้องดูนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะโอนให้กับผู้อื่นได้นะคะต้องใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนนั้นแล้วก็ไม่ถือว่าเขาเรียกว่าไม่โอนต่อไปนะคะก็จะต้องใช้ให้หมด 1,000 บาทค่ะก็เริ่มใช้กันในช่วงของเดือนวันที่1มิถุนายนนะคะก็จะต้องดูกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครที่บอกว่านะคะมันใช้ไม่ได้นะคะสัญญาณเน็ตมันไม่เสถียรก็ลองดูนะคะแก้กันที่ลองสลับ Wi-Fi ดูหรือไม่ก็เป็นเน็ต

อัปเดตข้อมูลตรงนี้นะคะลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นถ้ามันเป็นระบบล่มหรือไม่ก็เป็นการปิดปรับปรุงอะไรแบบนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของเรียกว่าเปิดโครงการแล้วก็ใครที่อาจจะลงในช่วงของแอปแบบว่าลงไม่ได้ทำไมอะไรแบบนี้วิธีแก้นะคะก็ลองเข้าไปเช็คจากที่ Facebook ดูนะคะของกรุงไทยนะคะว่าสามารถที่จะระบบล่มไหมอะไรแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตื่นตัวไปค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นปัญหาในด้านของตัวสมาร์ทโฟนเองนะคะก็ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะคะวิธีก็บอกว่าลองดูว่ามันแก้ไขได้ไหมอะไรแบบนี้เช็คในด้านของเวลาด้วยตั้งค่าวันแล้วก็เวลาในเครื่องใหม่อะไรแบบนี้เป็นอัตโนมัตินะคะหรือไม่ก็เป็นการล้างแคลตรงนี้ด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นการลบไฟชั่วคราวนะคะอาจจะเยอะเกินไปเต็มหรือไม่ก็อย่างที่ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าลืมทำอย่างไรดีลืมพินค่ะใส่รหัสใหม่3ครั้งแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะคะวิธีแก้บอกว่าถ้าเราลืมให้เข้าไปที่เมนูนะคะว่าใส่พินเป็นการยืนยันตัวตนใหม่อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าแอปเนี่ยมันล็อกจริงๆก็ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนค่ะอย่างเดียวเลยนะคะไปติดต่อกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอันนี้เขาเรียกว่าสรุปกันแบบง่ายๆนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้ากันได้ไหมเพราะว่าหลายคนก็อาจจะตื่นตัวอะไรแบบนี้นะคะลองเข้าแอปในด้านของเป๋าตังค์กันดูค่ะก็นะคะหลายๆคนอาจจะเตรียมแล้วว่าอยากใช้จ่ายอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีข่าวคราวนะคะใครที่อยากจะได้เรียกว่าเป็นเสื้อของ Exclusive นะคะแห่งปีที่หลายคนทำความดีค่ะคือสภากาชาดไทยบอกว่านะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยบอกว่ามีเสื้อของทีเชิ้ตตรงนี้ใครที่อยากได้นะคะใน1ปี2569ค่ะบริจาคเลือกครบ3ครั้งนะคะในปี2569ก็จะได้รับเสื้อตรงนี้ไปค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่หมายเลข02-263-0000-99นะคะต่อกันที่1101นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะได้เสื้อนะคะก็เป็นเสื้อที่สวยๆนะคะทำอย่างไรจะได้เสื้อ Exclusive แบบนี้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องๆจะไปโรงเรียนกันแล้วนะคะก็ตื่นกันได้แล้วนะคะรู้แล้วค่ะแม่สำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะเอาใหม่ได้ไหมอ่ะ

ตื่นแล้วค่ะเดี๋ยวรถติดเช้านี้หนูนัดอาจารย์เรียนพิเศษด้วยไม่ใช่หรอ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน6จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากลมมรสุมฤดูฝนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลม
4: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน6จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากลมมรสุมฤดูฝนที่มีกำลังแรงขึ้นคุณบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
3: ในวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ระนองพังงาสุราษฎร์ธานีตากจันทบุรีและตราดเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ระวังฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นฝั่งอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรเรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึง22พฤษภาคมนี้และตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมด้านตะวันตกของไทยทำให้คลื่นฝั่งอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงเรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึง22พฤษภาคมนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังจากนั้นฝนจะเริ่มลดลงฤดูฝนปีนี้คาดว่าฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้วและจะทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมทำให้เกิดขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากเกษตรกรจึงควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับนายธนงศักดิ์บุญพิรมปลัดอำเภอจะแนะหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมและอุดหนุนสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมจัดสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสครบจบถูกคุ้มในที่เดียวจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันณที่ว่าการอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
4: กระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่าหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีจีนกับสหรัฐเสร็จสิ้นลงจีนและสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงที่จะขยายความร่วมมือสินค้าเกษตรผ่านการลดภาษีศุลกากรพร้อมทั้งร่วมมือกันแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษีรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยอิหร่านทั้งนี้ปากีสถานซึ่งเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินพยายามทางการทูตเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งกองทัพอิสราเอลเผยว่าได้สังหารอิชอันดินอันอัดดัสผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในกาซาซิตี้พร้อมระบุว่าเขาคือหนึ่งในผู้บงการคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566นายเวสตริตติ้งอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขสหราชอาณาจักรซึ่งเพิ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประกาศว่าเขาจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแทนที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์หลังจากพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในศึกเลือกตั้งท้องถิ่นอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
5: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที
2: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนา
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
8: ์แม่ๆ
9: แจ
8: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้หยังล่ะพ่อ
8: มาสิพากันไปขุดแย่

0: ็นบักลี่ยุบนะ
1: เฮ้ยเสียงไงฮะข้างูแง่จุรู้ยุบนะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวๆๆหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมเป็น30เหล้าอีกกลม40ตัวโลกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวๆครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญ

0: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: างทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรล่ะครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
7: องบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจับ6คนไทยลอบข้ามแดนกลับจากกัมพูชาหลังเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในกัมพูชาเริ่มถูกกวาดล้างคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: พลตรีปารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยกองร้อยทหารพานาวิกโยธินที่541ได้เข้าสกัดจับกลุ่มคนไทย6คนเป็นชาย4หญิง2ขณะกำลังลักลอบเดินเท้าข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่บ้านมะลุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนพบผู้นำพา1คนสารภาพว่ารับจ้างขนแรงงานกลุ่มนี้ข้ามแดนคิดค่าหัว 8,000 บาทส่วนอีก5คนสารภาพว่าลักลอบไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาตั้งแต่ต้นปีแต่เนื่องจากระยะหลังเจ้าหน้าที่กัมพูชาเดินหน้ากวาดล้างและปิดเว็บพนันอย่างหนักจึงต้องหนีตายกับไทยล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรปงน้ำร้อนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ววิริยะจันทรารายงาน
7: ภัยทางถนนจัดเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นและอันตรายต่อชีวิตอย่างมากหากเสี้ยววินาทีนั้นกำลังมีรถพุ่งมาชนเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับภัยทางถนนนั่นก็คืออุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเราจะเห็นเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทีนี้รู้ทันภัยพิบัติเลยอยากจะหยิบยกให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าถ้าคุณอยู่ในรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสหรือว่ารถเมล์แล้วสังเกตเห็นว่ากำลังจะเกิดการชนในเสี้ยววินาทีสิ่งที่ควรจะทำทันทีเพื่อลดการบาดเจ็บและเอาชีวิตรอดนะคะ1เลยคือหมอบต่ำแล้วก็ป้องกันศีรษะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะที่ต้องทำทันทีเพื่อปกป้องอวัยวะสำคัญหากนั่งอยู่ให้ก้มศีรษะลงให้ต่ำที่สุดแนบกับตักเลยหรือว่าก้มให้ใกล้กับพนักพิงเบาะข้างหน้าให้มากที่สุดประสานมือทั้งสองข้างไว้ที่ท้ายทอยหรือว่าครอบศีรษะเอาไว้แล้วศอกแนบชิดลำตัวเพื่อป้องกันแรงกระแทกค่ะแต่ถ้ายืนอยู่ให้รีบย่อตัวหรือว่าหมอบลงกับพื้นทันทีเพื่อที่จะลดจุดศูนย์ถ่วงไม่ให้ตัวปลิวไปตามแรงชน2คือหาที่ยึดเกาะให้แน่นที่สุดค่ะ3เกรงกล้ามเนื้อรับแรงกระแทก4ให้หลีกเลี่ยงกระจกและวัตถุอันตรายค่ะหากทำได้ในเสี้ยววินาทีนั้นนะคะพยายามหันหน้าเอาตัวเองออกห่างจากกระจกให้ได้มากที่สุดและสิ่งที่ไม่ควรทำเลยณวินาทีนั้นคือยืนตัวตรงหรือพยายามเดินหรือวิ่งค่ะเพราะว่าแรงชนจะทำให้คุณเสียหลักเสียการทรงตัวแล้วก็กระเด็นอย่างรุนแรงซึ่งอันตรายมากห้ามกระโดดลงจากรถเด็ดขาดนะคะยกเว้นรถหยุดนิ่งแล้วเท่านั้นภายหลังการชนทันทีถ้ามีสตินะคะและถ้ายังปลอดภัยโทรแจ้ง1669หรือ191ค่ะ
11: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
7: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศล

0: สารแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนยังไม่สามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด30คนในจำนวนนี้รวมคนขับรถเมย์ชื่อนายลาพิษได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและนางสุภาพรกระเป๋ารถเมย์คันที่เกิดเหตุก็กำลังรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันและอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของส่วนตัวของคนขับรถไฟได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะเนื่องจากแรงอัดกระแทกกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจยังได้ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ไม้กั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอคำสั่งว่าจะให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตหรือไม่คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจตีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำสั่งว่าจะให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเอกลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตหรือไม่เนื่องจากในจุดเกิดเหตุนั้นหากเกิดกรณีพบผู้เสียชีวิตจะต้องส่งร่างไปชันสูตรที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่ามีคำสั่งให้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจดำเนินการผ่าชันสูตรและตรวจเอกลักษณ์บุคคลกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนซึ่งขณะนี้ร่างทั้งหมดได้ส่งถึงที่สถาบันเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการผ่าชันสูตรในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีทั้งหมด8รายทราบชื่อคือ2รายเหลือ6รายรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลส่วนผู้บาดเจ็บ33รายที่เข้ารักษาพยาบาลกลับบ้านได้แล้ว15รายเหลืออยู่โรงพยาบาล18รายณดิษฐ์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: การส่งกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ลงพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูร้อนเป็นอีกภารกิจที่กองพลทหารราบที่6โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่6ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: พลทหารราบที่6โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูร้อนจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมรถบรรทุกน้ำความจุ 6,000 ลิตรลงพื้นที่บ้านโนนโพตำบลโพไสอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเร่งสนับสนุนแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดให้ถึงบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างหนักจนปริมาณน้ำประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีน้ำสะอาดใช้ในชีวิตประจำวันอย่างทั่วถึงโดยกองทัพบกพร้อมยืนหยัดเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกวิกฤตการภายใต้ปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและมุ่งมั่นที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งอื่นๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะ อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz8507982จอสอ1 FM 94.5 MHz 8507982จอสอ1 FM 94.5 MHz7982จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านอย่างเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวย ก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้องว้าว
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ตำรวจมักกะสันแจ้งหนึ่งข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นและการแจ้งข้อหาเพิ่มบุคคลอื่นรอรวบรวมหลักฐานและคำให้การพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวที่สน.มักกะสันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวสังเกตว่าตำรวจได้มีการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางมาจอดเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพรถไว้ที่บริเวณลานจอดหน้าโรงพักหลังจากนั้นจะมาดูในส่วนของเรื่องกรมธรรม์และประกันภัยของรถยนต์ขณะที่ในส่วนของรถประจำทางได้นำรถไปจอดไว้กับใกล้จุดเกิดเหตุส่วนความคืบหน้าการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ไม้กั้นรถไฟมีรายงานว่าเบื้องต้นได้มีการคุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโดยจะต้องดูรายละเอียดหลักการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีกครั้งเพราะการทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีหลักการปฏิบัติที่ต้องไปสอบถามเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งล่าสุดพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสกับคนขับรถไฟส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยอาจจะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นตำรวจไม่ได้มีการควบคุมตัวไว้แต่จะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าในส่วนของรายละเอียดการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟตำรวจได้บันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวนให้ปากคำไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งความชัดเจนต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากระดับผู้บังคับบัญชาอีกครั้งซึ่งนอกจากในส่วนของคดีแล้วตำรวจยังเน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่สรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์กับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
8: แมนเชสเตอร์ซิตี้ผงาดคว้าแชมป์ FA คัพฤดูกาล 2025-2026 ไปครองหลังเฉือนชนะเชลซี1-0จากประตูชัยขององตวนเซมันโยนาที72ทำให้แมนซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพเป็นสมัยที่8ของสโมสรส่วนเชลซีแพ้ในรอบชิงรายการนี้เป็นครั้งที่4ติดต่อกันด้านฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวสายฟุตบอลชื่อดังยืนยันว่าทีมเชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าชาบี้อลอนโซวัย44ปีมาเป็นกุญสือคนใหม่ของทีมด้วยสัญญา4ปีคาดว่าจะประกาศข่าวนี้อย่างเป็นทางการก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เชลซีจะเปิดบ้านพบกับสเปอร์คือวันที่19พฤษภาคมนี้ขณะที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปเสียทีเนาะแต่เพิ่งมึงบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเก่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมดเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่แม่อากุลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนมาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ต่ ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: มื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับก็จะได้นำสาระน่ารู้นะครับกิจกรรมต่างๆนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับของกองทัพบกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้องๆทหารใหม่แล้วก็ผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ด้วยนะครับด้วยวันนี้นะครับหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศนะครับของกองทัพบกก็จะมีการจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์นะครับเปิดบ้านทหารใหม่พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศโดยได้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวของทหารใหม่นะครับผลัดที่1ทับ69พร้อมกับเปิดพื้นที่นะครับให้เยี่ยมชมสถานที่ฝึกอาคารที่พักการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความเข้าใจแล้วก็ความสบายใจนะครับให้กับผู้ปกครองแล้วก็ญาติของทหารใหม่แล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างหน่วยงานทหารผู้บังคับบัญชากำลังพลแล้วก็ครอบครัวของทหารใหม่ครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรม Open House นะคะเปิดบ้านทหารใหม่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในนโยบายของกองทัพบกค่ะที่มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและความผูกพันอันดีระหว่างกองทัพบกกับประชาชนผ่านการเปิดโอกาสนะคะให้กับครอบครัวเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็รับรู้ถึงการดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงความใส่ใจของกองทัพบกในการดูแลกำลังพลในทุกมิติภายใต้แนวคิดน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบกค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะ
2: นะครับหลายๆหน่วยก็มีการจัดให้มีการแสดงนะครับของทหารใหม่นะครับซึ่งผู้ปกครองพ่อแม่นะครับก็ได้แปลกตาแปลกใจนะครับได
1: ้ไปหลานเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหม
2: นะครับก็มีร่างกายกำจำนะครับสีผิวอาจจะแตกต่างไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีสร้อยเรียกว่าสร้อยกองทัพบกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปคอเสื้อ
1: ตัว V
2: นะครับอันนี้ก็จะได้รับทุกคนนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาถึงข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดนะครับนั่นก็คือในช่วงเวลาที่ประชาชนนะครับก็มีเริ่มวางแผนสำหรับการเดินทางแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าแล้วนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายน2569นะครับอันนี้ประเด็นเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งได้กลายเป็นที่น่าสนใจอย่างกว้างขวางเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการประกาศให้วันที่
1: วันอังคาร
2: อังคารที่2มิถุนายนนะครับเป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมซึ่งก็สร้างความเข้าใจผิดนะครับในหมู่สาธารณชนเป็นวงกว้างเลยนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าวันที่2มิถุนายน2569นะครับไม่ได้เป็นวันหยุดราชการพิเศษแต่อย่างใดคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ก็ไม่ได้มีมติประกาศนะครับให้วันดังกล่าวนี่เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตามที่หลายคนเข้าใจผิดกันครับ
1: ค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะเคยมีรายงานนะคะว่าสำนักเลขาธิการครม.เตรียมเสนอให้มีการพิจารณากำหนดวันอังคารที่2มิถุนายน2569เป็นวันหยุดกรณีพิเศษเพื่อให้เกิดวันหยุดยาวต่อเนื่องแต่ว่าในที่ประชุมครม.ค่ะได้มีความเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยมีวันหยุดยาวหลายช่วงเวลาอยู่แล้วการเพิ่มวันหยุดพิเศษอาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆของประเทศได้ค่ะ
2: นะครับทั้งนี้ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาชี้แจงและยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันที่2มิถุนายนนั้นเป็นข่าวปลอมและก็ไม่เป็นความจริง ปัจจุบันนะครับยังไม่มีการหารือหรือว่าประกาศวันหยุดยาวเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวสารที่บิดเบือนครับ
1: ค่ะสำหรับวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดธนาคารในเดือนมิถุนายน2569ที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะมีจำนวน2วันด้วยกันนั่นก็คือวันจันทร์ที่1มิถุนายนค่ะเป็นการหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และหยุดอีกทีนึงค่ะก็จะเป็นวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองค่ะ
2: นะครับแล้วก็หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเพิ่มเติมวันหยุดในอนาคตนะครับก็จะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการจากภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนต่อไปครับ
1: ค่ะในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เรียกได้ว่าทุกคนนะคะให้ความสนใจนั่นก็คือทางด้านของนฤมิตรไพร์ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายพร้อมแล้วนะคะสำหรับการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ Road to Bangkok World Pride 2030เพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมระดับโลกนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นแนวมาในธีมถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจนั่นเองค่ะ
2: ครับในปีนี้งานนะครับมาพร้อมกับแนวคิดนะครับในการที่จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้คนนะครับผ่านหลักการก็คือ peace people แล้วก็ pride นะครับโดยมีไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือการเคลื่อนตัวของธง pride นะครับความยาวกว่า500เมตรที่จะทอดยาวตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์เลยนะครับก็คือจากถนนสีลมนะครับมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทพหัสดินครับ
1: ค่ะแล้วก็ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ก็จะมี4กิจกรรมหลักที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะกิจกรรมแรกนั่นก็คือ Bangkok Pride Award 2026จัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมเวทีประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรผู้ขับเคลื่อนความเท่าเทียมใน11สาขาอาชีพค่ะกิจกรรมที่2 Bangkok Pride Forum 2026พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กว่า35หัวข้อนะคะเพื่อที่จะผลักดันสิทธิและสวัสดิการของ LGBTQIAN+ ในระดับเอเชียนั่นเองค่ะ
2: นะครับกิจกรรมที่3ก็คือ Bangkok Pride Parade นะครับ2026วันที่31พฤษภาคมนะครับก็จะมีขบวนพาเหรด6มิติที่สะท้อนถึงสันติภาพศักดิ์ศรีแล้วก็จิตวิญญาณบนเส้นทางกว่า 3.8 กิโลเมตรส่วนกิจกรรมที่4นะครับก็คือ Drag Bangkok Festival 2026ก็คือการรวมตัวนะครับของศิลปินแร็กทั่วโลกเพื่อยกระดับศิลปะแขนงนี้นะครับให้เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับ
1: ค่ะสำหรับรายละเอียดการเดินทางขบวนพาเหรดนะคะในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะช่วงเวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะเส้นทางการเดินทางขบวนพาเหรดเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่แยกนรารมหรือว่าคลองช่องนนทรีถนนสีลมถนนอังรีดูนางถนนพระราม1สิ้นสุดที่สนามกีฬาเทพหัสดินค่ะนอกจากความอลังการของขบวนกว่า150ขบวนแล้วนะคะในปีนี้ยังถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030เพื่อที่จะสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมชมงานแล้วก็เดินขบวนได้ฟรีนะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ายกเว้นนะครับกลุ่มกิจกรรมขนาดใหญ่10ท่านขึ้นไปอันนี้สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับที่ www.sipeventapp.com นะครับ /e/bangkokprideparade2026นะครับก็เชิญชวนนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถักทอพลังแห่งความเท่าเทียมนะครับให้โลกได้เห็นไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครก็สนับสนุนนะครับในเรื่องนี้นะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของการรับสมัครงานครับคุณสุภพร
1: ค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหางานในช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครเองก็เปิดรับสมัครงานหลายอัตราด้วยกันนะคะนั่นก็คือเป็นทางด้านของสำนักงานคลังเนี่ยเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน68อัตราด้วยกันเพื่อที่จะปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคลังประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานทั่วไปจำนวน1อัตราตำแหน่งพนักงานสถานที่จำ ำนวน1อัตราตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลางจำนวน4อัตราและตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักจำนวน1อัตราค่ะ
2: นะครับแล้วก็มีตำแหน่งช่างนะครับอันนี้เยอะเลยครับ58อัตราโดยปฏิบัติงานต่างๆดังนี้นะครับงานเครื่องยนต์จำนวน38อัตรางานโลหะนะครับจำนวน16อัตรางานไม้จำนวน2อัตรางานสีจำนวน1อัตรางานหนังจำนวน1อัตราตำแหน่งผู้ช่วยช่างนะครับโดยปฏิบัติงานเครื่องยนต์จำนวน1อัตราแล้วก็งานโลหะนะครับจำนวน1อัตราครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับแล้วก็ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสำนักการคลังชั้น2สาราว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ในวันและเวลาราชการนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022243056ต่อ1604ย้ำอีกสักครั้งนะคะ022243056ต่อ1604ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับสำนักงานเขตดอนเมืองนะครับก็ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนะครับอันนี้ในตำแหน่งนายท้ายเรือจำนวน1อัตรานะครับพนักงานกวาดจำนวน8อัตราพนักงานเก็บขนมูลฝอยนะครับจำนวน17อัตราพนักงานประจำรถจำนวน9อัตราผู้ที่ประสงค์นะครับจะสมัครก็สามารถที่จะขอรับใบสมัครได้นะครับที่ฝ่ายการปกครองชั้น2นะครับสำนักงานเขตดอนเมืองตั้งแต่บัดนี้นะครับจนกระทั่งถึงขออภัยครับอันนี้หมดเขตแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของสำนักงานเขตดอนเมืองแต่ก็ขยายนะครับลองไปติดตามดูนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์นะครับ025659404ต่อ5309นะครับอันนี้ลองสอบถาม
1: เพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนเลยนะคะของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้มีการเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมประกวดโครมตาและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณพุทธมณฑลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทค่ะ
2: นะครับสำหรับประเภทของการประกวดนะครับประเภทนักเรียนนะครับก็คือประชันฝีมือแบบทีมสร้างสรรค์นะครับเครื่องแขวนระยะน้อยนะครับส่วนสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้ก็มีอิสระเต็มที่นะครับกับโครงแขวนประทีปรูปทรงอิสระก็สามารถส่งใบสมัครได้นะครับถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมที่พุทธมณฑลนะครับแล้วก็ส่งผลงานแล้วก็รายงานตัวนะครับในวันพุธที่27พฤษภาคม2519นะครับเวลา 9:00 นที่หอประชุมพุทธมณฑลอันนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่โทรศัพท์ก็คือ024417973อีกเบอร์นึงนะครับ024417988นะครับในวันแล้วก็เวลาราชการนะครับก็สามารถติดต่อขอข้อมูลได้นะครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของธรรมะออนแอร์ค่ะ

0: คุณตาบอกว่าเมื่อก่อนควายไทยคือหัวใจของชาวนาค่ะควายช่วยไถนาลากของและอยู่เคียงข้างชาวนามาหลายร้อยปีเลยนะคะสำหรับคนไทยควายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เหมือนสมาชิกในครอบครัวค่ะวันนี้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ควายมากขึ้นจนหลายคนเริ่มลืมคุณค่าของพวกเขาแต่ตอนนี้หลายชุมชนกำลังช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อส่งต่อมรดกของเราให้คนรุ่นต่อไปค่ะควายไทยไม่ใช่แค่อดีตของชาวนาไทยแต่คือหัวใจของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนควรร่วมกันรักษาไว้ค่ะ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงธรรมะออนแอร์ที่จะมาพูดคุยเรื่องธรรมะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะก็วันนี้ท่านอาจารย์บุญฤทธิ์ท่านเดิมนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราน
2: ะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดทิ้งท้ายไปแล้วนะครับบอกว่าในหัวข้อของมงคลหัวข้อคือไม่ประมาทในธรรมนะครับ
1: อันนี้มี21
2: สาระเยอะนะครับก็ยังไม่จบนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงความหมายของคำว่าไม่ประมาทในธรรมว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับมีความหมายอย่างไรแล้วก็ลักษณะของคนที่ยังประมาทอยู่นะครับอันนี้อยู่ในประเภทไหนบ้างแล้วก็สติหมายถึงอะไรแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรนะครับอันนั้นก็ได้พูดไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็คือสตินี่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงนะครับก็มีการอุปมาสตินะครับไว้หลายๆอย่างนะครับว่าสติมันไปเปรียบกับอะไรนะครับอย่างเช่นสติเหมือนกับเสาหลักสติเหมือนกับนายประตูสติเหมือนกับขุนคลังแล้วก็สติเหมือนกับหางเสือนะครับซึ่งก็ได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อต่อเนื่องครับคุณสาพร
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าประโยชน์ของสติมีอะไรบ้างค่ะ
2: นะครับสตินะครับตามหัวข้อข้างต้นก็คือจำปรารถนาในที่ทั้งปวงนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าสตินั้นมันมีประโยชน์มากนะครับประการที่หนึ่งนะครับสตินะครับควบคุมรักษาสภาพจิตนะครับให้อยู่ในภาวะที่เราต้องการนั่นก็คือตรวจตราความคิดนะครับเรื่องขออภัยครับเลือกรับสิ่งที่ต้องการไว้นะครับกับสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปได้อันนี้คือเลือกได้นะครับตรึงกระแสความคิดให้เข้าที่ก็คือทำจิตใจให้เป็นสมาธิได้ง่ายยกตัวอย่างนะครับเราจะดูหนังสือก็สนใจคิดตามไปตลอดนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปเรื่องอื่นจะทำสมาธิก็จดนิ่งนะครับก็คือสงบตั้งมั่นนะครับอันนี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าที่ใดมีสติที่นั่นมีสมาธิที่ใดมีสมาธิที่นั่นมีสตินะครับอันนี้ประโยคข้อแรกประโยคข้อที่สองนะครับก็คือทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพที่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นทาสของอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นความโกรธเคืองนะครับความลุ่มหลงมัวเมาก็มีความโปร่งเบานะครับผ่อนคลายเป็นสุขโดยสภาพของมันนี่ก็พร้อมนะครับที่จะไปเผชิญกับความเป็นไปต่างๆแล้วก็จัดการกับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมประโยชน์ประการที่3นะครับก็คือทำให้ความคิดแล้วก็การรับรู้นะครับขยายวงกว้างออกไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ถูกบีบคั้นด้วยกิเลสต่างๆจึงทำให้ความคิดเนี่ยเป็นอิสระแล้วก็มีพลังแต่ว่ามีสติควบคุมแล้วท่านบอกว่าเหมือนเสมือนกับเรือนะครับที่มีหางเสือนะครับในการควบคุมย่อมสามารถที่จะทำให้เรือเนี่ยแล่นตรงไปในทางที่เราต้องการได้นะครับส่วนประการที่4นะครับก็คือทำให้การพิจารณาสืบค้นด้วยปัญญานะครับดำเนินไปได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นความคิดที่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็มีใจซึ่งมีพลังที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างปัญญาให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ส่วนประการที่5ครับประการสุดท้ายก็คือชำระพฤติกรรมทุกอย่างทั้งร่างกายวาจาใจนะครับให้บริสุทธิ์เพราะว่ามีสติก็จะไม่เผลอนะครับไปเกลือกกลั้วกับบาปกับ อกุศลอันนี้ก็จะทำให้พฤติกรรมต่างๆนะครับที่ทำเนี่ยเรียกว่าทำไปด้วยปัญญาหรือว่า มีเหตุผลที่บริสุทธิ์นะครับอันนี้เรียกว่าประโยชน์ของสติครับ
1: ค่ะในเมื่อเราทราบถึงประโยชน์ของสติแล้วนะคะเราก็ไปดูที่เรื่องของเราจะมีวิธีการฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทได้อย่างไรค่ะ
2: นะครับการฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทนะครับ1ก็คือมีสติลึกระลึกถึงนะครับการเว้นทุจริตนะครับทั้งทางกายวาจาใจอยู่เนืองๆไม่ขาดนะครับจะไปทำชั่วทำบาปอะไรเข้าก็มีสติรู้ลึกทันทีว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นนะครับมันเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปก็ไม่ทำโดยเด็ดขาดประการที่สองนะครับฝึกก็คือให้มีสติระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายวาจาและก็ใจอยู่เนืองๆไม่ได้ขาดก็คือจะทำอะไรก็มีสติระลึกได้นะครับว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นบุญหรือว่าเป็นกุศลหรือไม่นะถ้าเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้ทำประการที่3นะครับมีสติรำลึกถึงความทุกข์ในอบายในอบายภูมินะครับอยู่เนืองๆก็คือให้มีสติระลึกได้เสมอนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเราเกิดในอบายภูมินะครับเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เลื้อยฉานอันนี้มีทุกข์มากเพียงใดเมื่อเราระลึกได้เช่นนี้นะครับก็ไม่ทำชั่วเลยเพราะว่าเกรงนะครับเกรงว่าเราจะไปเกิดในอบายภูมิแบบนั้นประการที่4นะครับให้ระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวัฏสงสารนี่เรียกว่ามีสติอยู่เสมอนะครับว่าให้เราคิดนะว่าเราเนี่ยยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นะครับก็จะต้องมีการเกิดมีเจ็บมีแก่มีตายแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำ

0: ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงแล้วก็สุดท้ายนะครับให้มีสติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาที่จะละราคะโทสะโมหะนะครับให้ขาดจากสันดานนะครับก็คือมีสติให้ระลึกได้ว่าการที่เราจะทำดีหรือทำชั่วนั้นนะครับขึ้นอยู่กับใจของเราเป็นสำคัญว่าใจของเราจะเข้มแข็งทรงพลังนะครับเอาชนะความทะยานอยากต่างๆได้หรือไม่แล้วก็วิธีที่จะฝึกใจได้ดีที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการฝึกทำสมาธินะเพราะฉะนั้นก็หาเวลานะครับทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอครับอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติให้กับคนที่ไม่ประมาทนะครับ
1: ค่ะเมื่อเรารู้ว่าการฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทมีวิธีการอย่างไรแล้วนะคะก็อยากจะมาถามถึงพูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ
0: นะครับสิ่งที่ไม่ควรประมาทเลยนะครับในชีวิตของเรานะครับประการที่หนึ่งเลยก็คือไม่ประมาทในเวลานะอันนี้ท่านบอกว่าให้มีสติเตือนตนอยู่เสมอนะครับว่าวันคืนล่วงเลยไปทุกวันทุกวันนี่บัดนี้เราทำอะไรอยู่นะครับไม่ไปมัวเมาทำในสิ่งที่ไร้สาระนะครับอย่างเช่นการเล่นไพ่เล่นการพนันดูแฟชั่นนะครับหรือว่าให้รีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลานะเพราะว่า มีเวลาน้อยนะครับประการที่สองคือไม่ประมาทในวัยก็คืออย่าคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะครับยังมัวเที่ยวเพลิดเพลินไปวันๆเพราะว่านับวันอายุเราก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับประการที่3นะครับไม่ประมาทในความไม่มีโรคอันนี้จะต้องคิดอยู่เสมอนะครับว่าเรานี่อย่าไปคิดว่าเรานี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปนะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อาจจะแข็งแรงแต่ว่าเมื่อแก่ตัวไปนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเข้ามาได้นะครับอันนี้ประการที่3ประการที่4นะครับไม่ควรประมาทในชีวิตก็คืออย่าไปคิดนะครับว่าเรานี่ปัจจุบันนี้เรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีนะเรายังมีชีวิตอยู่อีกนานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้นะครับมัจจุราชนี่ท่านไม่มีเครื่องหมายนำหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเร่งขวนขวายนะครับในการละความชั่วสร้างความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสประการที่5นะครับไม่ประมาทในการงานก็คือให้เรามีสติเตือนเสมออยู่นะครับว่าเราจะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดีที่สุดทำอย่างทุ่มเทเรียกว่าไม่ทำงานให้ข้างค้างไม่ทำงานแบบผลัดวันประกันพรุ่งประการที่6นะครับก็คือไม่ประมาทในการศึกษาท่านบอกว่าให้เรามีสติเตือนเราอยู่เสมอว่าจะขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มที่นะครับอะไรที่ควรอ่านควรท่องก็ให้รีบอ่านรีบท่องไม่แชร์เชิญให้ตระหนักถึงคุณค่าและก็ความสำคัญของการศึกษาแล้วก็สุดท้ายคือไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าให้เตือนตนอยู่เสมอบอกว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อนะครับโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าไปรอให้แก่แล้วก็ค่อยเข้าวัดหรือว่าจะฟังเทศก็หูตึงฟังไม่ชัดเสียแล้วนะครับหรือว่ารอจนจะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกไปหมดลุกก็โอยนั่งก็โอยนะครับอันนี้ถ้าเราระลึกถึงแบบนี้นะครับเราก็จะเรียกว่ามีใจใฝ่ในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ควรประมาทเลยครับ
1: ค่ะก็เราพูดคุยเกี่ยวกับมงคลที่21นะคะไม่ประมาทในธรรมเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนต่อกันในอาทิตย์นี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้อานิสงส์ของการไม่ประมาทในธรรมมีอะไรบ้างคะ
0: นะครับสำหรับอานิสงส์ในการไม่ประมาทในธรรมนะครับก็มีมากมายหลายข้อนะครับประการแรกก็คือทำให้เราได้รับมหากุศลคือกุศลใหญ่นะครับทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายนะทำให้ไม่ตกไปสู่อบายภูมินะครับทำให้คลายจากความทุกข์นะครับทำให้เพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายในการสร้างความดีย่อมมีสติเป็นที่มาแห่งการสร้างกุศลอื่นๆย่อมได้รับความสุขนะครับในการดำรงชีพเป็นผู้ตื่นตัวไม่เพิกเฉยไม่ละเลยในการสร้างความดีแล้วก็สุดท้ายครับความชั่วความไม่ดีต่างๆย่อมสูญสิ้นไปโดยเร็วนะครับอันนี้เรียกว่าอานิสงส์ของการไม่ประมาทในธรรมนะครับแล้วก็ทุกท่านก็คงเคยได้ยินนะครับสุภาษิตในเรื่องของความไม่ประมาทไว้นะครับก็คือปะมาโทมัจจุโนปะทังก็คือความประมาทนี่เป็นหนทางแห่งความตายและก็อัปปมาโทอมตังปะทังนะครับความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับธรรมะออนแอร์วันนี้นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกระ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะบรรยากาศตลาดสดอำเภอแม่สอดคึกคักพ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าตามฤดูกาลมาวางจำหน่ายและชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้18พฤษภาคมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวประกาศลาออกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้18พฤษภาคมเตรียมบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายพร้อมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเผยการลาออกก่อนครบวาระ2วันไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมใดๆบรรยากาศตลาดสดอำเภอแม่สอดคึกคักพ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าตามฤดูกาลวางจำหน่ายโดยเฉพาะเห็ดเพาะมีราคาสูงกิโลกรัมละ600บาทขณะที่ประชาชนจับจ่ายจำนวนมากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: บรรยากาศตลาดนัดบริเวณท่ารถแม่ละมาดเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่ามีประชาชนต่างเดินทางจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างคึกคักขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าวางจำหน่ายหลากหลายชนิดทั้งสินค้าชุมชนและสินค้าตามฤดูกาลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเห็ดเพาะที่มีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นช่วงที่เห็ดเพิ่งออกมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ600บาทจิ้งหรีดจำหน่าย100ตัว150ถึง170บาทแมงนุนราคาถุงละ20บาทแต่นางแต๋วบัวรพาแม่ค้าเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลโดยเฉพาะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนได้มีการนำสินค้าที่หาตามป่าชุมชนแหล่งธรรมชาติมาวางจำหน่ายสร้างรายได้โดยเฉพาะเห็ดเพาะเพราะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: ปิดท้ายที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
5: ติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางและรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมหลายคันระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุดังกล่าวเบื้องต้นมีการเปิดใช้เส้นทางตามปกติแล้วด้านตำรวจมีการสอบสวนแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องบางส่วนขณะที่ศพผู้เสียชีวิตที่ถูกนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ระหว่างรอตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการหารือถึงประเด็นเตรียมลดระยะฟรีวีซ่าสำหรับ93ประเทศจาก60วันเหลือ30วันหรือไม่เพื่อยกระดับความมั่นคงและคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังพบปัญหาใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ทำงานผิดกฎหมายและอยู่เกินกำหนดและติดตามหลังจากคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบทั้งโครงการคนละครึ่งพาสและโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนทั้ง2โครงการได้ปลายเดือนนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี2569และดีเดย์18พฤษภาคมนี้กรุงเทพมหานครประกาศมาตรการเชิงรุกในการควบคุมกำกับการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาตรการสั่งเก็บห้ามใช้ในเวลาเรียนบังคับใช้กับโรงเรียนในสังกัดกทม437แห่งมุ่งแก้ปัญหาเด็กขาดสมาธิป้องกันเด็กติดจอและลดปัญหาการบูลลี่ออนไลน์และกรรมาธิการผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเผยจ่อชงเพิ่มรางวัลลอตเตอรี่ปรับรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวเป็น 5,000 บาทและ3ตัวเป็น 10,000 บาทเตรียมเสนอที่ประชุมกรรมาธิการ21พฤษภาคมนี้และจะเชิญผู้อำนวยการกองสลากให้ข้อมูลเพิ่มปิดท้ายที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ประกาศลาออกจากผู้ว่ากทม.วันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้ยืนยันว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งต่อในสมัยที่2ก่อนจะเตรียมเปิดตัวทีมงานและนโยบาย28พฤษภาคมสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: วัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 น.ถึง 18 น.ทุกวันที่นี่ FM 97.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลร่างผู้เสียชีวิตรถเมย์ชนรถไฟยืนยันทั้งหมด8ร่างขณะที่ญาติเข้าเก็บ
0: เพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลร่างผู้เสียชีวิตรถเมย์ชนรถไฟยืนยันทั้งหมด8ร่างขณะที่ญาติเข้าเก็บ
0: เพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลร่างผู้เสียชีวิตรถเมย์ชนรถไฟยืนยันทั้งหมด8ร่างขณะที่ญาติเข้าเก็บตัว
2: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชอบมาก
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลร่างผู้เสียชีวิตรถเมย์ชนรถไฟยืนยันทั้งหมด8ร่างขณะที่ญาติเข้าเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวรู้ผลเร็วสุดพรุ่งนี้แต่เบื้องต้นผลตรวจสอบครบถ้วนออก19พฤษภาคมคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณแยกอโศกดินแดงว่าได้ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเบื้องต้นแล้วและขณะนี้ยังรอผลการตรวจ DNA และรอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาส่วนขั้นตอนในการพิสูจน์มีความยากง่ายอย่างไรนั้นพลตำรวจตีวิรุณกล่าวว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครและนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไฟไหม้และขนาดนี้ตรวจได้แค่ DNA และมั่นใจว่าทำได้ทั้งหมดเบื้องต้นขณะนี้ผู้เสียชีวิตมีจำนวนทั้งหมด8ร่างกับอีก3ชิ้นส่วนและขณะนี้เพิ่งเก็บ DNA

0: ้องรอผลการตรวจเก็บ DNA ในวันพรุ่งนี้และหากยืนยันได้ต้องมีญาติมาเปรียบเทียบซึ่งวันนี้ญาติหลายคนก็เริ่มมาเก็บตัวอย่างแล้วแต่ยังไม่ครบโดยขณะนี้ได้เก็บตัวอย่าง DNA ไปแล้ว4ครอบครัวและคาดว่าจะยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตให้กับญาติได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้เร็วสุดคือวันพรุ่งนี้และต้องรอกระบวนการในการยืนยันชื่อจากพนักงานสอบสวนที่สน.มักกะสันที่นิติเวชต้องส่งไปว่าผลการตรวจว่ามีความสัมพันธ์กันและพนักงานสอบสวนจะยืนยันชื่อมาให้และจากนั้นจะมีการส่งมอบคืนณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
1: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.กล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางของขสมก.ชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันว่าขณะนี้ทางขสมก.พร้อมรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้นประมาณ1,500,000 บาทต่อรายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามอาการและระดับความรุนแรงหากเป็นผู้บาดเจ็บทั่วไปจะได้รับการช่วยเหลือประมาณ 80,000 บาทแต่หากเป็นกรณีทุพพลภาพจะได้รับการชดเชยสูงสุดประมาณ 500,000 บาทสำหรับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพ.ร.บ.ประกันภัยซึ่งทางขสมก.จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งหมดโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้กองทัพไทยดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดพื้นที่จังหวัดสักแก้วคืนพื้นที่ปลอดภัยชายแดนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
2: กองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้ส่งหน่วยปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมลงพื้นที่ภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณช่องขนานอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายจากตะเข็บชายแดนโดยการปูพรมตรวจค้นล่าสุดพบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก6ทุ่นทำให้ยอดรวมตั้งแต่ปีที่แล้วเก็บกู้ระเบิดและวัตถุอันตรายไปได้แล้วกว่า320รายการสามารถเปลี่ยนพื้นที่สีแดงให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้เกือบ 72,000 ตารางเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ72ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดขณะนี้ยังเหลือพื้นที่ต้องสงสัยอีกราว 28,000 ตารางเมตรที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์ต่อเพื่อขจัดภัยคุกคามและคืนความมั่นคงในการทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนไทยอย่างยั่งยืนวิริยะจันทรารายงาน
3: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเราน่ะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: ไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
2: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0: ่างๆเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอา
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์โรงพยาบาลคาเมเลียนโดยผู้บาดเจ็บ2ใน6คือกระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสารรถเมย์ยังอาการสาหัสอยู่ ICU คุณสรทัณฑ์หิมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทันทีที่นายอนุทินเดินทางมาถึงได้มีการพูดคุยสอบถามนายแพทย์ณัฐพลการปักศรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนและบาทหลวงเปโตรพระควีแสงเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนถึงอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนโดยผู้สื่อข่าวสังเกตว่าสีหน้าของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างกังวลก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์โดยมีคณะแพทย์พาไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และห้องปกติทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บด้วยรวมถึงกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยได้มาในวันนี้ด้วยเพื่อมาดูเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆภายหลังที่นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บเสร็จสิ้นก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บนั้นได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการให้ดีที่สุดรวมถึงแนวทางการสอบสวนนั้นก็คงต้องดูอย่างละเอียดว่าการสอบสวนนี้จะมีผลออกมาอย่างไรขณะที่ผู้บาดเจ็บสภาพจิตใจยังไม่ดีเพราะเป็นเหตุที่

0: เกิดขึ้นฉับพลันและรุนแรงกระทบกระเทือนจิตใจอย่างมากจึงต้องเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจต่อไปเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องพยายามฟื้นฟูกำลังใจผู้บาดเจ็บให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสารทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
1: การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตรวจเข้มความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยสำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยช่วงเวลากลางวันและกลางคืนโดยลงพื้นที่สถานีราชเทวีสถานีประตูน้ำสถานีราชปารภสถานีดินแดนสถานีประชาสงเคราะห์และอาคารป่องระบายอากาศที่6ทั้งได้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เรียบร้อยการติดตั้งแผงผ้าใบไฟฟ้าส่องสว่างไฟสัญญาณเตือนและยึดติดป้ายเตือนต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยรวมทั้งได้มีการจัดวางแบเรียร์ให้เป็นระเบียบไม่ล้ำเข้าไปที่พื้นผิวการจราจรเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: แมวนิ่ม
1: อ๋อผู้ใหญ่จำเอาเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
2: อุ้ยสายแล้วสายลบเจ๊กุหลาบ
1: มันกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
2: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
1: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาละ
3: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
2: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่แล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
1: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
2: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
1: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
2: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
3: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
2: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
1: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมผู้ใหญ
2: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
3: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ่
2: ะเฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขัดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆก้งๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมา

0: ี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความแล้วมาพบกันครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้นว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหาก

0: สวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
1: ไม
2: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
1: ไม
3: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
1: ไม
4: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
1: ไม่
5: ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808008009 081808008009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

0: ูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะเหตุการณ์วันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะรถไฟชนรถประจำทางนะที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถือว่า เป็นบทเรียนราคาแพงทีเดียวนะคะสำหรับประเทศไทยเราอยู่กับสถานการณ์แบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถยนต์ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยยังไม่เคยถูกนำมาแก้ไขอย่างจริงจริงจังๆ จนกระทั่งมาเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นในกลางเมืองหลวงในครั้งนี้นะคะบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีทั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามในทุกมิติกันนะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีนะคะทั้งรถไฟแล้วก็รถยนต์นะที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นนะฮะถูก เปิดพื้นที่แล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้นะคะก็มีสื่อมวลชนเองแล้วก็มีการไปเฝ้าติดตามในบนพื้นที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการฉายภาพออกมาคุณฟังเชื่อไหมคะว่ายังคงมีรถนะไปละเมิดอยู่บริเวณพื้นที่รางรถไฟอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่ดิฉันได้สังเกตเห็นก็คือถึงแม้ว่าจะมีไม้กั้นลงมาแต่ว่าบรรดามอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่บริเวณนั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นรถไฟเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็ขับผ่านรางรถไฟไปซึ่งเห็นแบบนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่สบายใจเลยเพราะว่าเหตุการณ์ผ่านมายังไม่ถึง48ชั่วโมงนะคะแต่สถานการณ์นั้นก็กลับดูสภาพเหมือนเดิมกันอีกแล้วคือการละเมิดนะคะกฎวินัยจราจรที่อยู่บริเวณพื้นที่นั้นนะคะในขณะเดียวกันสิ่งที่เราพบเห็นนะคะถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ยังไม่พบปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยนำดอกไม้ไปวางบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อไว้อะไรกับผู้ที่เสียชีวิตจำนวน8ท่านด้วยกันนะคะบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่บาดเจ็บอยู่นะคะจำนวนผู้ที่บาดเจ็บก็มีทั้งหมด30กว่ารายแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะคงเหลือผู้ที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็บางส่วนยังต้องคงต้องได้รับการดูแลจากแพทย์แล้วก็พยาบาลอยู่นะคะในเบื้องต้นเองนายกรัฐมนตรีก็ให้คำยืนยันนะคะว่าขอให้อย่าวิตกกังวลเพราะว่ารัฐบาลแล้วก็ทุกหน่วยงานพร้อมที่จะดูแลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งค่ารักษาพยาบาลส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็จะมีการเยียวยาอย่างดีที่สุดนะคะในขณะที่วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการแจ้งข้อหาต่อพนักงานขับรถไฟนะคะ1ข้อหาด้วยกันนะซึ่งพนักงานขับรถไฟนะคะก็ขนาดนี้ก็ยังได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันส่วนพนักงานขับรถสาธารณะหรือว่าที่เราเห็นนี่นะฮะเป็นรถประจำทางเป็นรถปรับอากาศนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการที่โคม่าอยู่นะคะแต่ว่าพนักงานขับรถไฟตอนนี้ก็ถูกข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะวันนี้เราจะมาดูหลากหลายมิติของเรื่องนี้รวมถึงทั้งการเยียวยาแล้วก็การดูแลนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บวันนี้ถ้าใครติดตามในโลกออนไลน์ก็จะเห็นได้ว่ามีการเปิดเผยมาว่า1ในผู้ที่เสียชีวิตอายุเพียง35ปีนะคะ ตอนนี้ดิฉันไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะฮะว่าเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงแต่ว่าประวัติของท่านนี้เนี่ยไปเรียนจบจากประเทศออสเตรเลียสามารถพูดได้6ภาษาและเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่คอยประสานงานกับนักลงทุนนะคะเพื่อมาลงทุนในประเทศไทยโดยความที่สามารถพูดได้หลายภาษานี่ก็เลยทำให้มีความตั้งใจที่จะกลับมาในประเทศไทยแล้วก็จะดึงนักลงทุนนะคะกับภาษาที่เขาพูดได้เนี่ยเพื่อมาลงทุนในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเป็นหนึ่งใน8คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ครอบครัวเท่านั้นนะคะดิฉันเชื่อว่าความสูญเสียครั้งนี้เนี่ยจะมีผลต่อประเทศไทยของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
3: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
2: เจเดนเจเดน
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: ดูอีกนาวเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
6: ่
5: อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ม
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
0: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลมักกะสันนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าพื้นที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะมีการเคลียร์พื้นที่กันไปตั้งแต่ช่วงของประมาณ 1:00 น 2:00 นของวันนี้แล้วนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ได้นำรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะมาจอดไว้นะคะที่สถานีตำรวจเพื่อรอการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตรวจสภาพรถยนต์นะคะที่บริเวณหน้าโรงพักนะคะส่วนรถประจำทางนะคะที่ถูกรถไฟชนตอนนี้นำไปจอดไว้กับจุดเกิดเหตุสำหรับหัวรถจักรนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนะนำไปเก็บไว้ที่ชุมทางรถไฟมักกะสันนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องรอการพิสูจน์แล้วก็การตรวจสภาพรถยนต์ก่อนนะคะส่วนทั้งรถไฟแล้วก็รถประจำทางก็มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของกรมธรรม์แล้วก็ประกันรถยนต์ด้วยนะคะส่วนในการสอบปากคำนะของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็จะเห็นได้ว่าทั้งคนขับรถไฟแล้วก็คนขับรถประจำทางตอนนี้ได้รับบาดเจ็บนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลอาการของคนขับรถไฟนะคะก็ได้รับบาดเจ็บนะแต่ก็สามารถที่จะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบถึงโรงพยาบาลได้ส่วนคนขับรถประจำทางตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสค่ะยังไม่ได้มีการสอบปากคำใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนความคืบหน้าในการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ไม้กั้นรถไฟนะเบื้องต้นมีการควบคุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะแล้วก็จะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดหลักการปฏิบัติงานนะคะและการทำหน้าที่นะคะหลังจากนั้นก็นะคะจะมีการนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งว่าได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่นะที่มีการกำหนดไว้ของทางการรถไฟหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหานะคะสำหรับคนขับรถไฟในการทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าไม่ใช่ข้อหาเดียวนะคะเพราะว่าข้อหาอื่นๆเนี่ยตอนนี้ตำรวจนะคะขอรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำรายละเอียดอย่างอื่นก่อนนะคะถ้าหากมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเนี่ยจะมีการแจ้งให้ทราบส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีการควบคุมตัวแต่ว่ามีการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมนะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟเนี่ยตำรวจได้บันทึกไว้ในสำนวนแล้วแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะคะจะต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากระดับผู้บังคับบัญชาหรือว่าทางการรถไฟก่อนว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟนั้นปฏิบัติงานนะคะอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองก็เดินทางไปประชุมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันแล้วก็เบื้องต้นเองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้เน้นย้ำให้กับพนักงานสอบสวนทำสำนวนให้รัดกุมรอบคอบตรวจสอบพยานหลักฐานและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ตรวจสอบตั้งแต่กล้องวงจรปิดเพื่อพิสูจน์ว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างแล้วก็ตรวจสอบนะคะพนักงานประจำป้อมรถไฟคนขับรถไฟคนขับรถประจำทางแล้วก็พยานบุคคลด้วยนะคะผู้โดยสารทั้งหมดนะรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อเป็นการหาข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะเบื้องต้นเอง นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองเนี่ยฮะก็บอกว่าได้มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำที่อยู่เจ้าหน้าที่การรถไฟที่อยู่ประจำป้อมที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าเท่าที่ได้เห็นพฤติกรรมของคนขับรถไฟจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมเนี่ยโบกธงแดงแสดงว่า เส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่กลับพบว่าคนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือหยุดรถนะคะทำให้รถไฟพุ่งไปชนกับรถประจำทางที่จอดขวางอยู่บนรางรถไฟซึ่งขนาดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นำกล่องดำของรถไฟออกมาแล้วนะคะแล้วก็กำลังประสานผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบส่วนระเบียบการโบกธงแดงหลังจากนี้ตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นเป็นอย่างไรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้อย่างไรซึ่งหากมองจากภาพวงจรปิดจะเห็นได้ว่าพนักงานโบกธงเนี่ยใช้เวลาโบกธงนะคะแบบชะล่าใจอะค่ะคุณผู้ฟังคือโบกธงนะธงแดงขึ้นมาแล้วหันหลังเลยให้กับรถไฟซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบว่าตามระเบียบพฤติกรรมนั้นถือว่าเป็นความประมาทหรือไม่ก็แปลว่าพนักงานโบกธงนี่ก็จะต้องตรวจสอบด้วยนะคะส่วนคนขับรถประจำทางที่ปรากฏภาพรถข้อมรางรถไฟก็จะต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดตามพรบจราจรหรือไม่นะคะสำหรับแนวทางในการป้องกันหลังจากนี้เนี่ยตำรวจจะประชุมหารือกับแนวทางร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปและอีกอย่างหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือกับทางพี่น้องประชาชนที่ขับรถสัญจรไปมาผ่านรางรถไฟนะคะว่าให้เคารพกฎจราจรและมีจิตสำนึกเพราะไม่เพียงเส้นทางนี้ที่พบพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยังฝ่าฝืนไม้กั้นแต่ยังมีเส้นทางร่วมเส้นทางแยกที่มีลักษณะเดียวกันจำนวนมากนะคะแล้วก็ลำพังนี่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปคอยโบกนะรถนี่นะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นสำคัญเลยคือผู้ขับรถในย่านนั้นเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกของผู้ขับรถในการใช้ถนนร่วมกันด้วยนะคะตอนนี้ไปดูบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชกันบ้างนะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชนี้ก็พยายามที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้ที่เสียชีวิตนะคะทั้งหมด8ร่างด้วยกันขนาดนี้เนี่ยญาติก็บรรดาได้เข้าไปตรวจ DNA แล้ว4ครอบครัวนะคะเบื้องต้นเองนะทางสถาบันนิติเวชบอกว่าจะรู้ผลครบถ้วนก็คือ19พฤษภาคมแต่ว่าอย่างเร็วที่สุดคือในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยจะมีการนำ DNA ของญาติผู้เสียชีวิตนี่มาเปรียบเทียบกับร่างนะคะของผู้ที่เสียชีวิตเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเบื้องต้นเองผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นถูกไฟไหม้ค่ะไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไฟไหม้ซึ่งขนาดนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจได้ก็คือทาง DNA ซึ่งมั่นใจว่าจะทำการพิสูจน์ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีร่างผู้เสียชีวิต8ร่างกับอีก3ชิ้นส่วนด้วยกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ทีเดียวเบื้องต้นล่าสุดมีการพิสูจน์ทราบบุคคลแล้ว2ท่านด้วยกันรายหนึ่งนะคะอายุประมาณ34ปีส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็อายุประมาณ57ปีนะคะอย่างที่ดิฉันบอกมีการส่งข้อมูลในโลกออนไลน์ว่ามีคนหนึ่งที่เสียชีวิตอายุ35ปีเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงสื่อสารได้6ภาษามีประวัติการดีเยี่ยมจบปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้าปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลียในวันเกิดเหตุนี้กำลังเดินทางไปคุยงานกับชาวต่างชาตินะคะแต่ก็ปรากฏว่ามาเสียชีวิตก่อนนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตอีก6รายกำลังรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยนะคะยังไงก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอความร่วมมือค่ะรัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้งดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพบาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือภาพเหตุการณ์ที่รุนแรงจากอุบัติเหตุที่สะเทือนใจนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยภาพความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะสร้างบาดแผลทางใจซ้ำๆหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวหรืออาการสะเทือนใจให้กลับกลุ่มผู้ที่ประสบภัยที่อยู่ตรงนั้นและที่สำคัญคือญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตนะคะที่ได้รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวด้วยถ้าหากมีความจำเป็นจะนำเสนอข่าวนะคะอันนี้น่าจะพูดไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะก็ขอให้เลือกใช้ภาพที่เป็นมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพการเบลอใบหน้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่สร้างความสะเทือนใจส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วรู้สึกเครียดนะคะก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเบื้องต้นตอนนี้กรมสุขภาพจิตเองเนี่ยก็ได้มีทีมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวิกฤตแล้วก็เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเยียวยานะคะและรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนทางสถานีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะวันนี้ทางผู้อำนวยการคุณกิติการจอมดวงก็บอกว่าในส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยประมาณ1,500,000 บาทต่อรายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะพิจารณาตามอาการและระดับความรุนแรงนะคะถ้าหากเป็นผู้บาดเจ็บทั่วไปจะได้รับการช่วยเหลือประมาณ 80,000 บาทแต่หากกรณีทุพพลภาพจะได้รับการช่วยเหลือสูงสุดนะคะประมาณ 500,000 บาทนะคะทุกคนที่รักษาพยาบาลจะหยุดภายใต้ความคุ้มครองของพรบ.ประกันภัยทางขสมก.จะดูแลทั้งหมดนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีมิติของทางฝากฝั่งรัฐบาลนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บทั้งหมดด้วยค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอปไซเบอร์เช็คชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชี ที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีผู้ประสบเหตุนะคะทั้งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งหมด32รายแบ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิต6รายด้วยกันแล้วก็ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัว24รายตอนนี้เหลือเพียง6รายเท่านั้นนะคะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสต้องอยู่ในห้อง ICU 2รายด้วยกันก็คือผู้โดยสารรถเมย์ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสารนะคะที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ส่วนอีก4คนด้วยกันก็เป็นทั้งคนขับรถเมย์คนขับรถไฟนะคะคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ยังมีหญิงชาวต่างชาติด้วยนะคะน่าจะเป็นชาวเมียนมานะฮะก็ตอนนี้เป็นผู้โดยสารรถกระบะนะที่อยู่แล้วก็ประสบเหตุนะคะก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นก็เดินทางไปกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ให้คำมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะจะได้รับการดูแลนะคะแล้วก็รักษาพยาบาลทั้งหมดนะเบื้องต้นได้มอบหมายให้ทั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยไปดำเนินการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยนายกย้ำว่าไม่ต้องรอผลสรุปจากการสอบสวนหรือการเบิกจ่ายจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐมีการจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติแล้วดังนั้น2หน่วยงานจะต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างสูงสุดและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวนเนี่ยจะดูแลตามกฎหมายอย่างเต็มที่แล้วก็จะเร่งนะคะสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบเหตุทุกกลุ่มนะคะทั้งผู้โดยสารรถประจำทางผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รถกระบะรวมถึงพนักงานขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมล์ทุกคนซึ่งทุกคนก็ต่างรู้สึกสลดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะส่วนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพิจารณาลดจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะในจุดที่มีการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะอาจจะเลือกการขุดอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟนะคะหรือ เพื่อลดความเสี่ยงพึ่งพาเพียงดุลพินิจของพนักงานหรือสัญญาณไฟเพียงอย่างเดียวก็อาจจะกลายเป็น human error หรือว่าความผิดพลาดของมนุษย์ได้ก็ยืนยันว่าภาครัฐจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วจะหาแนวทางสร้างความมั่นใจต่อไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอุบัติเหตุอย่างละเอียดนะคะร่วมกันในกระทรวงคมนาคมเพราะว่ากระทรวงคมนาคมนี่เขาดูทั้งการรถไฟแล้วก็เบื้องต้นเองขอสมก.ด้วยก็จะวางระบบร่วมกันนะคะก็ยืนยันว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนั้นจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็เตรียมยกระดับมาตรฐานและนโยบายความปลอดภัยนะคะไปดูความเห็นของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพนิ่มแดงกันบ้างอันนี้ถือว่าสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้ประชุมการรถไฟแล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการส่งสัญญาณควบคุมการเดินรถไฟบริเวณตัดถนนนั้นจะมีแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือ1เครื่องกั้นถนนที่มีพนักงานควบคุมแล้วก็เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุเป็นลักษณะเครื่องกั้นถนนที่มีพนักงานควบคุมตามขั้นตอนแล้วในการปฏิบัตินะคะ พนักงานควบคุมจะต้องดูการจราจรบนท้องถนนและข้อมูลการรถไฟว่าจะต้องมีรถไฟเข้ามาถึงจุดตัดต้องดำเนินการปิดกั้นการจราจรโดยการเปิดแสงสีเสียงเตือนผู้ขับขี่บนถนนนะเพื่อหลีกหรือหยุดรถและให้นำเครื่องกั้นลงมาเมื่อนำไม้กั้นลงทั้งสองด้านจะส่งสัญญาณไฟให้พนักงานขับรถไฟเพื่อให้ทราบว่าเครื่องกั้นลงเรียบร้อยให้รถไฟผ่านได้ด้วยความปลอดภัยกรณีพนักงานควบคุมได้เปิดแสงสีเสียงแจ้งผู้ใช้ถนนแล้วแต่เนื่องจากมีจราจรติดขัดมีรถอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นไม่สามารถลงกั้นได้สัญญาณไฟที่ส่งไปให้พนักงานขับรถไฟจึงไม่ติดซึ่งตามข้อบังคับหากพนักงานขับรถไฟไม่เห็นสัญญาณไฟจะต้องสังเกตธงของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นธงสีเขียวหรือสีแดงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานขณะที่พนักงานขับรถไฟยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจึงต้องรอการสอบปากคำเห็นไหมว่ารถยังค้างอยู่เลยไม้กั้นก็ยังไม่ได้ลงมาแต่ปรากฏว่ารถไฟขับผ่านมาอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะก็มีทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างไฟฟ้าบอกว่าจุดตัดทางรถไฟถนนแบบเดียวกันแบบนี้ในประเทศไทยมีถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศต้องรีบแก้ไขนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวข้ามดิฉันและชนีวันดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกติคุณประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครศาสตราจารย์เกติคุณประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธรังสีกาญจนบุรีเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรศาสตราจารย์กิติคุณประเวศรับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคทารซีเมียโดยได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์เกติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ศาสตราจารย์กิติคุณประเวศวสีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎ

และทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์มีบุตรธิดา2คนศาสตราจารย์กิติคุณประเวศวสีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริรวมอายุ94ปีประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโต้ดอพรองแชงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปากส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569เวลา 1:05 น.หรือคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 5:30 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: 16:38 น.วันที่14 พฤษภาคม 2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเล่เดเฟสติวันเอเดของเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรดีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15 บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-23 พฤษภาคม 2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18 ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130 ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162 เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า$36 ล้านจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 PwC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700 ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการประทานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา10:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ณห้องประชุมเฟืองเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่ง งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลด้วยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาแทนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาวิทยากรรมวิชาคหกรรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป
2: ประสบความสุขความเจริญ
1: โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569ณโรงแรมดิเอมอรัลเขตดินแดงโดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขตทูบีนัมเบอร์วันและชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมผลการประกวดเขตทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบุรณะและเขตลาดพร้าวเขตทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชุมชนสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบุรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบุรณะรวมทั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be Number One ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม To Be Number One ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมราชสกุลสมาคมและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลสมาคมและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยวันนี้เวลา10นาฬิกาครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยารุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวรวิหารวัดบางแวกวัดกำแพงและวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดมาไฟจังหวัดปราจีนบุรีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์จากนั้นเวลา 14:30 น.บริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24นายพนูนแซ่โค้และคณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดบ้านอ้นวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้านกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาดและวัดหนองใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ต่อมาเวลา 17:00 น.ราชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอสัมชัญคอนแวนรุ่น67ครอบครัวเชื้อชายและนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 น.บริษัท High Life Global จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเช่นสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิด้ารุ่น5ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชาฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายทั้งยังมีพระราชดำริต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแห่งพระราชดำริคืนความสมบูรณ์อนุรักษ์พันธุ์ปูคืนสู่ป่าทุ่งทะเลและพลังของชุมชนที่ยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนอนุรักษ์พันธุ์ปูคืนสู่ป่าทุ่งทะเลติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

กหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงห่วงใยปัญหาการลดลงของทรัพยากรทางทะเลจึงนำมาสู่แนวทางพระราชทานในการอนุรักษ์พันปูสู่ป่าทุ่งทะเลซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

0: ็น10ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรากตรำพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคพร้อมมีพระราชดำริเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ระบบนิเวศสำคัญของประเทศตั้งแต่ผืนป่าต้นน้ำป่าชายเลนแม่น้ำและท้องทะเลไทยโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจึงเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยว่าสัตว์น้ำหลายชนิดใกล้จะสูญพันธุ์พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานที่พระองค์ทรงเริ่มในโครงการอนุรักษ์และโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญหลายโครงการดังนั้นกรมประมงจึงได้สนองพระราชดำริจะตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ขึ้นในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลบ้านปากคลองตำบลเกาะกลางอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่บนเนื้อที่กว่า112ไร่โดยได้นำผลสำเร็จการดำเนินงานการอนุรักษ์พันธุ์ปูคืนสู่ป่าทุ่งทะเลมาจัดแสดงนิทรรศการในงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งกรมประมงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าและปูทะเลในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมากกว่า 1,600 ล้านตัวตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 มาจนถึงปัจจุบันโดยในปี 2565 กรมประมงได้ทำการปล่อยพันธุ์ปูม้าและปูทะเลไปแล้ว16ล้านตัวมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
1: พระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็จะมีเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำจืดเองหรือว่าสัตว์ทะเลมีวัตถุประสงค์อยู่2ด้านก็คือ1เรื่องการอนุรักษ์ให้สัตว์น้ำคงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป2จะให้สัตว์น้ำเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถนำมาบริโภคได้ให้กับราษฎรของประเทศไทยตั้งแต่ปี2543นะครับพระองค์ท่านก็ได้ให้กรมประมงจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับขึ้นมานะครับซึ่งกรมประมงก็ได้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลขึ้นนะครับเพื่อสนองพระราชสวนีของพระองค์ท่านนะครับซึ่งที่ศูนย์เองเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นกิจกรรมในการที่จะเป็นจุดเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนประชาชนทั่วไปแล้วก็เกษตรกร
0: จากดำเนินการปล่อยพันธุ์ปูม้าและปูทะเลในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วราษฎรในพื้นที่เกิดความหงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ทำให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ได้แม่ปูไข่นกกระดองมาจากชาวประมงในพื้นที่ตำบลเกาะกลางแล้วนำแม่ปูไข่นกกระดองมาทำการเพาะเลี้ยงให้แม่ปูสลัดไข่ในถังเพาะฟักแล้วก็คัดเลือกลูกปูระยะไวอ่อนที่มีขนาดแข็งแรงสมบูรณ์นำไปอนุบาลต่อให้ได้ขนาด 4-5 มิลลิเมตรเพื่อไปปล่อยสู่ธรรมชาติค่ะ
3: ก็ทรัพยากรเมื่อก่อนมีน้อยถึงกับไม่มีครับแต่พอมีศูนย์ปูเข้ามาช่วยปล่อยชาวประมงร่วมมือเก็บแม่ปูไปให้ทำการฝากธนาคารปูอะไรกันบ้างทำนองนี้ครับก็มีปูเพิ่มขึ้นแถวชายหาดก็มีเห็นบ่อยครับได้เป็นที่ทันทำหมากินของชาวประมงตำบลเกาะกลางครับมีปูมากขนาดที่ได้ปริมาณที่ประมงที่ชาวประมงต้องการครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชดำริแม่ของแผ่นดินการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจึงได้นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรสัตว์น้ำของท้องทะเลไทยพระองค์ทรงสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้านการประมงไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป
4: พื้นป่าทุ่งทะเลแห่งนี้จึงมี
0: ่เพียงเป็นแหล่งทรัพยากรแต่นี่คือบทพิสูจน์ถึงพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ปูสู่ป่าทุ่งทะเลและนี่แหละค่ะคือพลังความอุดมสมบูรณ์ลงสู่หัวใจของชุมชนและร่วมการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆแม่ของแผ่นดินให้มั่นคงเคียงคู่แผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะกับเข้มข้นคุณแม่น้องน้ำ
6: สวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์และกรมสุขภาพจิตขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกวานนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายแพทย์กิติศักดิ์อัศรบุญอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารสาธารณะ

0: หารุนแรงโดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจส่งผลให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความหวาดกลัวหรือภาวะสะเทือนใจในวงกว้างโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทางจิตใจกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคู่ประสานแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: กองทัพภาคที่1โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เปิดเผยว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากองกำลังบูรพาได้รับรายงานจากหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาเตรียมทำการเกษตรบริเวณจุดตรวจที่42ถึง44บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจากการเข้าตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตเส้นแดงหรือเกินแนวพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยและยังพบทหารกัมพูชาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาพร้อมเปิดระบบ GPS ชี้แนวเขตเส้นแดงและเส้นน้ำเงินเพื่อยืนยันพิกัดพื้นที่และชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543ระหว่างไทยกับกัมพูชารวมถึงเป็นการลุกล้ำอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนภายหลังการเจรจาฝ่ายกัมพูชายินยอมยุติการทำแปลงเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีข้อสรุปเรื่องเขตแดนอย่างเป็นทางการพร้อมเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินกระบวนการปักบันเขตแดนต่อไปทั้งนี้กองทัพภาคที่1ยืนยันจะปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
0: แพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการโฆษกสปสช.ย้ำถึงแนวทางการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลโดยแบ่งออกเป็น2กรณีชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและโรงพยาบาลคลายกังวลกรณีแรกหากเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงหรือฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ UCEP หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีทุกแห่งทั่วประเทศฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งจะคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าผู้ป่วยจะพ้นขีดอันตรายกรณีที่2หากบาดเจ็บด้วยไม่รุนแรงแต่เป็นผู้ถือสิทธิ์บัตรทอง30บาทก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีเช่นกันโดยที่ญาติและผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้า
2: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่

0: ลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอากาศเนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าทีเดียวเลยนะ
0: ตัวเฮงอะไรทองทองก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนๆๆผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอ่ะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: ลีลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตับพี
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
5: น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่อัลตราโซนิกสปอร์ตบราก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะ
4: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได
11: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตำรวจแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่บกทงสัญญาณฐานประมาทหลังนำตัวตรวจร่างกายเมื่อบ่ายที่ผ่านมาพร้อมนำตัวไปสอบปากคำเข้มขณะที่ผลปัสสาวะคนขับรถไฟเป็นสีม่วงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
16: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
18: สนับสนุนโดย
19: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวนายอุเทนตำแหน่งพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณรถไฟและเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีวันนี้มายังสน.มักกะสันเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายโดยนายอุเทนมีสีหน้าเรียบเฉยก่อนรีบเดินเข้าห้องสอบสวนทันทีและมีรายงานผลการตรวจปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟปรากฏว่าผลเป็นสีม่วงตำรวจมักกะสันเตรียมชี้แจงพรุ่งนี้มณฑลทหารบกที่33จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่หรือ Open House และเยี่ยมญาติทหารใหม่ผลัดที่1/69โดยมีพลตรี

0: ที่สง่างามความพร้อมทางร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยในรั้วทหารภายในงานหน่วยได้จัดพื้นที่พิเศษให้ผู้ปกครองและทหารใหม่ได้พบปะพูดคุยซักถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดปิดท้ายที่ผลฟุตบอลช้าง FA คัพรอบรองชนะเลิศและพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
1: ฟุตบอลช้าง FA คัพรอบรองชนะเลิศ2คู่นะครับคู่แรกเตะที่แพทสเตเดียมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ดขาดลอยครับ5-0และที่นนทบุรีสเตเดียมครับ PT ประจวบเฉือนชนะลำพูนวอริเออร์ส1-0รอบชิงชนะเลิศครับบุรีรัมย์จะพบกับ PT ประจวบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้แข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับส่วนสัปดาห์หน้ามีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเมืองไทยครับการท่าเรือ FC จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเช่นกันส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจบแล้ว1คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
2: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850-7982

0: จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพรอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไหร่เป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตสาห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างนึงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละ

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด

ไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา24นาฬิกาตรงของ
0: 67
1: ตรงของที่15ยังคงมีฝนตกประปรายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแทบจะทุกภาคของประเทศไทยส่วนทางภาคใต้ค่ะก็เฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงกันด้วยนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะจะฤดูไหนๆนะคะรายการของเราอยู่กับคุณผู้ฟังในทุกฤดูเลยค่ะวันนี้พาคุณผู้ฟังมาติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เรียกว่าเป็นบ้านทรงงานหลังสุดท้ายของพ่อหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะพาคุณผู้ฟังไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีณบ้านเลขที่1หมู่ที่5ตำบลหนองข้อไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีคุณผู้ฟังคะสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านพักส่วนพระองค์อีกหลังหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9ในโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริที่พระองค์ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยลักษณะของเรือนที่ประทับทรงงานนั้นก็มีลักษณะเป็นเรือนไม้2ชั้นค่ะลักษณะสีน้ำตาลตกแต่งอย่างเรียบง่ายที่แสดงถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่บริเวณบ้านรายล้อมไปด้วยแปลงปลูกพืช

ประชาชนได้เข้าไปศึกษาเพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของตนเองด้วยคุณผู้ฟังคะณตอนนี้เจ้าของบ้านพระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเหลือเพียงแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้ราษฎรได้ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นโครงการเกษตรที่เน้นการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหนองข้อไก่หมู่ที่5ตำบลเขากระปุกอำเภอท่าสองยางจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่ที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าย้อนไปในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีที่ดินแห้งแล้งค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็นิยมปลูกพืชไร่แต่ด้วยแนวคิดจากแนวพระราชดำริของพระองค์ก็ทำให้พื้นแผ่นดินที่แห้งผากนั้นหวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2551ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในอดีตนั้นย้อนความให้คุณผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะพระองค์ตัดสินพระราชหฤทัยซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือประมาณ120ไร่และต่อมาในปี2552ส่งซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก130ไร่ก็รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย250ไร่โดยมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพืชผลเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาปลูกไว้ณที่แห่งนี้เดิมก็มีความแห้งแล้งมากค่ะจากนั้นมาก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆจนในปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมาสถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะครั้งหนึ่งมีชาวบ้านเนี่ยนำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนพระองค์แห่งนี้แต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังพระราชวังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระองค์ไม่ได้ทรงนำหัวมันที่ราษฎรทูลเกล้านั้นไปด้วยหรือว่ากลับมาที่กรุงเทพด้วยครั้งนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังสถานที่จังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งแต่กลับพบว่าหัวมันนั้นงอกเป็นต้นค่ะหลังจากนั้นเองพระองค์ได้มีพระราชดำรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้จึงมีแนวพระราชดำริให้จัดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆโดยเน้นพืชผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างที่ดิฉันกล่าวไปมีทั้งชมพู่เพชรมะพร้าวมะนาวกระเพราสับปะรดข้าวพันไร่นาต่างๆและในที่สุดพระองค์ได้พระราชทานมันเทศซึ่งนำมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาช่างภายในห้องทรงงานที่ราษฎรถวายที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้อีกทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริพร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือเนี่ยก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการระบายน้ำค่ะแล้วก็เรื่อยๆมามีชาวบ้านมาสมัครใจเป็นลูกจ้างคอยดูแลพืชผลทางการเกษตรคอยทำฟาร์มปศุสัตว์ช่วยกันทำงานในโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กลายเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยความสามัคคีมีต่อรอยยิ้มมีแต่ความอบอุ่นเลยนะคะสถานที่แห่งนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ไปเดินชมสวนไปเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักทางการเกษตรไปเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะชำไปชิมอาหารลิ้มลองรสชาติอาหารที่ทำจากวัตถุดิบสดใหม่จากสวนของพระองค์ท่านได้นะคะก็นอกจากนี้เขายังมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรและปลูกทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวทำไรนามียางพาราด้วยทั้งหมดนี้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช้สารเคมีค่ะวันนี้ก็ถือว่านำความรู้ต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไปเที่ยวชมได้มีเจ้าหน้าที่พานั่งรถเหมือนเป็นไกด์นำแนะนำสถานที่ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรรถรางก็จะพาเราไปเที่ยวตามจุดต่างๆในโครงการช่างหัวมัน

ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดเพชรบุรีมีลานกลางเต็นท์ด้วยแล้วก็ท่านใดที่ไปก็ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะคะมีร้านจำหน่ายของฝากห้ามพลาดเขาบอกว่ามีโคนม 100% แล้วก็มีไอศกรีมหอมอร่อยสั่งทานกันได้หรือว่าซื้อมาฝากคนที่บ้านก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไปของรายการค่ะ

าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดกล้าวชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องราววันนี้ในอดีตกันค่ะมาดูเหตุการณ์แรกนะคะย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2555ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือว่าหลวงพ่อทองคำค่ะณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือที่เรียกว่าพระสุโขทัยไตรมิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำใหญ่ที่สุด

และได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนส World Record หรือว่ากินเนสบุ๊กนั่นเองประดิษฐานณมหามนดบวัดไตรมิตรวิทยารามลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยมีหน้าตักกว้าง6ศอก1คืบน้ำหนักประมาณ5ตันเศษหล่อด้วยทองเนื้อ7ค่ะและได้รับพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้จากรัชกาลที่9นั่นเองว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรคุณผู้ฟังคะแล้วก็เหตุการณ์ต่อมาค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2519รัชกาลที่9ค่ะพระองค์เสด็จพร้อมด้วยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและมีพระราชปฏิสันถานกับผู้แทนลูกเสือชาวบ้านให้นำความรู้ด้านลูกเสือไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสามัคคีในสังคมค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เขาว่าเป็นวันพิพิธภัณฑ์สากลนั่นเองค่ะตรงกับวันที่18พฤษภาคมของทุกปีซึ่งกำหนดขึ้นโดยสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ให้ความสำคัญกับสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นของแต่ละประเทศสำหรับพิพิธภัณฑ์ไทยค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยเรามีพิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ 1,600 แห่งด้วยกันเปิดดำเนินการทั้งหมด 1,532 แห่งแล้วก็ปิดปรับปรุงอยู่23แห่งด้วยกันอยู่ระหว่างการดำเนินการเนี่ยอีก9แห่งแล้วก็มีการปิดการเข้าชมถาวรไป36แห่งมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับภาพถ่ายแผนภาพแผนที่สื่อมัลติมีเดียต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราววันนี้ในอดีตเผยแพร่ทางบทความวิชาการแล้วก็นอกจากนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่เป็นความรู้เบื้องต้นในเชิงพิพิธภัณฑ์วิทยาแล้วก็มนุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์อีกด้วยค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อปีพุทธศักราช2523ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนที่รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเกิดระเบิดอย่างรุนแรงภูเขาไฟแห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่อายุกว่า 40,000 ปีว่าอย่างนั้นนะคะรู้จักกันในชื่อว่าฟูจิแห่งอเมริกาเพราะว่ามีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นสาเหตุของการระเบิดครั้งนั้นก็เป็นผลให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้ลาวาใต้ผิวโลกเนี่ยดันตัวขึ้นมาเมื่อมีแผ่นดินไหวอีกครั้งซึ่งในช่วงของปีพุทธศักราช2523ในเช้าของวันนั้นเองนะคะ18พฤษภาคมภูเขาไฟเซนเนี่ยก็ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนเนี่ยก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงค่ะก็จากสาเหตุนี้ก็ทำให้เท่าทานฝุ่นละอองเนี่ยพุ่งขึ้นสูงสู่ชั้นบรรยากาศรัศมีกว้างไกลกว่า650ตารางกิโลเมตรไปถึงทั้งหมด11รัฐด้วยกันมีผู้เสียชีวิตด้วยอยู่ที่ราวประมาณ50กว่าคนค่ะสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นหายนะทางภูเขาไฟครั้งใหญ่ในศตวรรษที่20ของอเมริกาเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะ

สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาดูเรื่องราววันนี้ในอดีตในมิติของกองทัพบกกันบ้าง18พฤษภาคมค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่22ครบรอบปีที่75แล้วค่ะมณฑลทหารบกที่22นะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องเล่าย้อนความให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าประวัติความเป็นมานั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรสำหรับมณฑลทหารบกที่22หรือเรียกว่าค่ายสรรพสิทธิประสงค์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบในตำบลแสนสุขจังหวัดอุบลราชธานีเดิมนะคะมณฑลทหารบกที่22หรือว่าค่ายสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยเป็นกองทหารมณฑลลาวเก่าค่ะในสมัยกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่เมืองและรักษาการมีที่ตั้งค่ายณบ้านค่ายหรือว่าทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีต่อมาในปี2471ค่ะก็ได้ย้ายที่ตั้งจากทุ่งศรีเมืองไปตั้งที่ตั้งแห่งใหม่ในพื้นที่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอวารินชำราบโดยเรียกว่าค่ายทหารวารินแล้วก็ต่อมา18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493หรือว่าวันนี้ในอดีตนั่นเองนะคะมีการยกฐานะขึ้นเป็นมณฑลทหารบกที่6ซึ่งถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาหน่วยมาจนถึงปัจจุบันต่อมาค่ะในปีพุทธศักราช2507รัชกาลที่9พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามค่ายมณฑลทหารบกที่6ว่าค่ายสรรพสิทธิประสงค์ตามคำสั่งของกองทัพบกค่ะเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่พระองค์ทรงประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ประดิษฐานไว้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไปต่อมาค่ะพุทธศักราช2533ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นมณฑลทหารบกที่22นั่นเองเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่2นั่นเองค่ะทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนไทยลาวนะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งนอกจากนี้มณฑลทหารบกที่22เนี่ยไม่ได้ดูแลเพียงแค่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นนะคะแต่ว่ารับผิดชอบในพื้นที่ทางทหาร2จังหวัดนอกจากที่จังหวัดอุบลก็จะมีจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วยปัจจุบันมีพลตรีธนกฤตพันรอดเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ค่ะภารกิจสำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่แนวชายแดนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะดูแลความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ด่านเข้าออกประเทศต่างๆนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของรายการแล้วพบกับดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนตรงค่ำคืนนี้ต้องร่ำลาคุณผู้ฟังไปแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะ

วิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สิกลองเพลย์ฝั่งเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่อง
1: คน
0: ที
1: ่สุ
0: ทุ่ง103 100เพลงเพราะต่อเนื่องกับมิวสิกลองเพลย์

0: ู้ทานมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้นคุณแม่น้องน้ำ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่สุมนนะคะตอนนี้อายุ86แล้วค่ะเมื่อก่อนสงกรานต์ไปตรวจสุขภาพประจำปีมาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเลือกทานอาหารและอาหารเสริมจากธรรมชาติผลการตรวจผ่านหมดทุกอย่างความดันปกติเบาหวานไม่มีไขมันเลวไม่สูงดีใจมากเลยค่ะแม่อยากจะแนะนำมัสลูมพัดน้ำเห็ดสกัด13ชนิดชงดื่มทุกวันก่อนนอนดื่มตัวนี้มา1ปีแล้วค่ะสุขภาพดีขึ้นมากๆไม่ป่วยง่ายไม่เป็นโรคร้ายตามมาเชื่อแม่นะคะอะไรดีแม่ก็มาแนะนำค่ะ
0: สั่งซื้อเลยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดในรูปแบบผงชงดื่มดื่มวันละ1ซองก่อนนอนลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119 02-857-5119
2: วิลลี่แมคอินทอชพิธีกรดาราชื่อดังกับประสบการณ์ตรงเมื่อได้ทานอะบาโลนคอลลาเจน
3: โอ้โหเอาวัตถุดิบก่อนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคอลลาเจนอื่นๆมาจากไหนแต่อะบาโลนคอลลาเจนนำหอยเป๋าฮื้อมาสกัดแล้วหอยเป๋าฮื้อเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสอีกพรีเมียมสุดๆลองนึกดูครับเพราะว่าเขาเอาหอยเป๋าฮื้อเนี่ยนะครับมาสกัดเนี่ยนะครับจนได้อันดีเนเจอร์คอลลาเจนซึ่งไม่เหมือนกับคอลลาเจนอื่นๆที่เป็นไบเปปไทด์ไทรเปปไทด์อะไรอย่างนี้อันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับมันทำงานได้2ข้อพร้อมๆกันคือ1เข้าไปซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของข้อเข่าผิวพรรณของเราอันดับ1อันดับที่2เนี่ยนะครับมันเข้าไปในร่างกายของเราแล้วกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมามันไม่มีส่วนผสมอะไรอื่นๆมาเจือปนอีกเลยซึ่งนั่นแหละครับมันสิ่งที่ดีมากซึ่งร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วทันทีที่บริโภคเข้าไปก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อเช้านี่ก่อนออกจากบ้านภรรยาผมก็ทักว่าผมหล่อขึ้นนะครับริ้วรอยที่มีอยู่บนใบหน้าเนี่ยนะครับมันก็ดูจางลงนะครับแล้วมันก็เติมความกระจ่างใสให้กับผิวเราได้โดยธรรมชาติทานซะอะบาโลนคอลลาเจนคุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจน
0: สั่งเลยอะบาโลนคอลลาเจนคอลลาเจนสีทองขนาด 120,000 มิลลิกรัมทานง่ายวันละ2ช้อนตอนเช้าเสริมข้อเข่ากระดูกแข็งแรงข้อต่อดีเยี่ยมเพียง390บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อที่02-857-5119 0กรัมทานง่ายวันละ2ช้อนตอนเช้าเสริมข้อเข่ากระดูกแข็งแรงข้อต่อดีเยี่ยมเพียง390บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อที่02-857-5119

0: ึ่งในผู้ทานมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้นคุณแม่น้องน้ำ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่สุมนนะคะตอนนี้อายุ86แล้วค่ะเมื่อก่อนสงกรานต์ไปตรวจสุขภาพประจำปีมาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเลือกทานอาหารและอาหารเสริมจากธรรมชาติผลการตรวจผ่านหมดทุกอย่างความดันปกติเบาหวานไม่มีไขมันเลวไม่สูงดีใจมากเลยค่ะแม่อยากจะแนะนำมัสลูมพลัสน้ำเห็ดสกัด13ชนิดชงดื่มทุกวันก่อนนอนดื่มตัวนี้มา1ปีแล้วค่ะสุขภาพดีขึ้นมากๆไม่ป่วยง่ายไม่เป็นโรคร้ายตามมาเชื่อแม่นะคะอะไรดีแม่ก็มาแนะนำค่ะ
0: สั่งซื้อเลยมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดในรูปแบบผงชงดื่มดื่มวันละ1ซองก่อนนอนลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119 02-857-5119 Willie McIntosh กับความประทับใจเมื่อได้ทานอะบาโลนคอลลาเจนเห็นผลที่แตกต่าง
2: เห็นน้ำสีทองแบบนี้คุณคิดผมดื่มน้ำผึ้งเหรอครับผิดนะครับนี่คือคอลลาเจนอัปเกรดจนถึงข้อเข่าของเราครับตัวเนี้ยอัปเกรดเป็น Type 2คอลลาเจนจากหอยเป่าพื้นนะครับดูแลร่างกายของเราจนถึงข้อต่อโดยเฉพาะเลยครับฮะแก้วนี้อะฮะคุณเห็นได้ไงมันไม่ได้อยู่ในเฟรมคุณนี่เก่งจริงๆเลยหลายคนคงรู้จักอะบาโลนคอลลาเจนตัวเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับที่ดูแลทั้งผิวและก็ข้อครบหมดส่วนเจ้ากระปุกสีทองเป็นไทป์2ตัวใหม่นะครับเขาเพิ่มคอลลาเจนพิเศษเข้ามาทำให้น้ำที่ชงออกมาเป็นสีทองและช่วยเสริมการดูแลข้อต่อได้ตรงจุดมากขึ้นด้วยสีทองไม่ได้มีดีแค่สีนะครับมันยังม้วนได
3: ้ทองม้วน
2: ทองไม่ได้มีดีแค่สีนะครับผมหาเงินซื้อให้ได้ก่อนเถอะ
3: คนละทองครับ
2: เอ้ยทองเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สีนะครับมันจับจีบได้ด้วยครับ
3: ให้ทองจีบ
2: เอ้ยทองไม่ได้มีดีแค่สีแต่ดีที่ผลลัพธ์ลองเลยอะบาโลนคอลลาเจนกระปุกทองดื่มทุกวันเข่าดีจนรู้สึกได
0: ้สั่งเลยอะบาโลนคอลลาเจนคอลลาเจนสีทองขนาด 120,000 มิลลิกรัมทานง่ายวันละ2ช้อนตอนเช้าเสริมข้อเข่ากระดูกแข็งแรงข้อต่อดีเยี่ยมเพียง390บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อที่02-857-5119 02-857-5119

0: แต่เธอ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเนี่ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ทำยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานไปด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับนึงรู้แนวทางกันระดับนึงก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีๆแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
1: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02 666 0053ย้ำอีกครั้ง02 666

0: เครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างยิ่งตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่ใช่ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยเอาเลยผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนบอกก็มาอุ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้หักมาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมึงบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่รู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือข่าวลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้พุทธกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: รู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่แบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะอย่าง
0: แม่อากุลหลับก
1: ็ตั้งหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะจะชวนไอ้แม่ไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิกๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ต่ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: างวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวเบรกแรก 6:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุภมาศกำชับสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
0: อะไร

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
0: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงคันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสคบตั้งทีมเฉพาะกิจทำงานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคใช้บริการสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางไม่ต้องเดินเรื่องเองคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุจากเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกตินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรวริ้งมักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยมีคณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้ตั้งทีมเฉพาะกิจทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดผู้เสียหายและครอบครัวไม่ต้องเดินเรื่องเองรัฐบาลและสคบจะเดินเรื่องให้โดยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคบริการสาธารณะทั้งสิทธิเยียวยาและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการส่งต่อเรื่องและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามผลการเยียวยาให้ครบถ้วนทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องมายังสายด่วนสคบ1166และแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ OCPB.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศยศวัฒน์พงประภาสเรียนครับ
4: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประสบความสำเร็จเพาะฟักลูกนกตะกรามจากตู้ฟักได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังสูญพันธุ์จากธรรมชาติในไทยมานานกว่า10ปีไปติดตามค่ะ
6: นายณรงค์วิชิตชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเปิดเผยถึงความสำเร็จจากการนำไข่นกตะกรามจากพ่อแม่เพียงคู่เดียวที่เหลืออยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยงมาฟักในตู้ฟักและเลี้ยงด้วยมือเนื่องจากพฤติกรรมของพ่อแม่นกออกไข่ปีละ 1-2 ฟองและมีอัตราการฟักต่ำเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเปิดปฏิบัติการเซฟชีวิตช่วยฟักไข่จนลูกนกสามารถรอดชีวิตได้สำเร็จโดยลูกนกตัวนี้ถือเป็นลูกนกตะกรามตัวแรกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวภายใต้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและยังเป็นลูกนกตัวแรกของสวนสัตว์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์และอะควาเรียมโลกและสมาคมสวนสัตว์และอะควาเรียมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพาะฟักได้สำเร็จซึ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังกลายเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงแห่งที่4ของโลกที่สามารถเพาะพันธุ์ขยายนกตะกรามในที่เลี้ยงได้อย่างเป็นทางการชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
7: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2

0: เลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมอยากทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ออโตเพนเมดิเคเดพลาสเตอร์วอร์มเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคเดพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: รมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบคัดกรองสารเสพติดและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติงานหากพบระงับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทันทีดำเนินการเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางหลังจากปรากฏเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขนส่งทางรางที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินประชาชนร้ายแรงปรากฏข้อที่จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถในลักษณะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้บริการส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางของประเทศจึงมีคำสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณ